0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับแต่เรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักงานมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ข้อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มง งดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณ2%ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่2.8-2.9%ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12 ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย6%ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2 เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5 ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยด้วยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
8: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกะของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3 ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมาริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26 รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8 สิงหาคมไปจนถึงวันที่7 กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1 เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30 กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9 ถึง 10 สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4 ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6 พื้นที่6 มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700 ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลยธันธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3 แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซะจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตร รองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆศรและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอารุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มืออันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคูรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็น2คำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ถึงเวลา ช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
19: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
18: ค
19: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขและยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขและยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคส.ก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้เขามีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของสคส.เนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่า มีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username passwordอะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมัลแวร์มีแรนซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำ
8: ค่ะ
19: ตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา11/2พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะฉบับที่2ซึ่งทางสกสมีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้ไปในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18 รายนะครับส
8: ่
19: วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าจะเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้พฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพื่อการป้องกันอย่างหนึ่งก็แค่จำคุก2 ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสสสก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทางตัวต้นน้ำหน่วยงานต้องมีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
8: ครับ
19: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับ
8: ค่ะ
19: แล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคสเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทบทวนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกับการเชื่อชาพิจารณาโทษครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
8: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะและประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงค่ะ
19: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก user name password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มี user name password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของโครงการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร
8: ่
19: แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
8: ้ค่ะ
19: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนแล้วเขาก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่า ไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าท่านให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับการเชื่อชาติเพื่อพิจารณาครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับผมสวัสดีครับ
20: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
21: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
24: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
23: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถ

0: มือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3: ก็ประกาศว่า2530ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
2: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
3: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
2: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
2: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คลับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคม

0: เจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
1: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่วังพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดพะเยาครับผม
0: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินอองไลนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
1: ครับ
2: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
2: ่
1: ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่ค่ะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมคงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคงในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อแล้วทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะคะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ เห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือนนะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: คร
2: ับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญอะไรด้วยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวงดีอีและสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย12-18คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย12-18ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดๆโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟมายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้ว กลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิมสั่งไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่ะค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมานะช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรศกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเรื่องสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

ติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่ 2. 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีถึงโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนาไม่ใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างห่างจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ในหนึ่งอาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
0: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ1เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกเอาไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน1ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ2เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตราบใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องเป็นท่านจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม่
3: ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละละนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิพนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039311379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก DCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
3: ์จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
10: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชวนันท์มาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
11: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองต ตำบลศรีวิไลอำเภอเสียภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบได้วางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พิเนศสวทละเอียดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
8: ปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
7: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้ง2ประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
8: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำ username และ password ที่ได้มาโดยมิชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้ว ตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกสร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
9: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2พร้อมยกทัพหนังสือกว่า60สำนักพิมพ์มาให้เลือกช็อปลดกระหน่ำสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดสนุกประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตย์พบปะนักเขียนและเวิร์กช็อปมากมายขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่น
6: แจ้งความแจ้งความทั้งที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมครับ

0: ับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สถาปนาให้สูงส่งจุดประสงค์ที่ก่อตั้งหวังเรียนได้รบไปส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแปลงซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาร์เสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: ไม่เฝ้าซึมพัฒนาคนให้รับใจสังคม

0: ประกาศตรงจำนงมาอีนายบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: อยากให้เขินขาดแล่งง่ายยาสุไลศีลถ้ำพำเพียรหักษาไว้ยาสุไลล่าถิ่มข้องถ้ำเหตุเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนแม่นสิท่วมหรือแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ถ้ำบุญพ่อแม่เฮาบ่ไล่ถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจให้คงที่สามัคคีกันไว้อย่าไล่ถิ่มเหตุข้องมุยข้องสังโฆเปล่าถ้ำความดีถึงวันศีลวันพระบาปบุญให้หวนหูหวงมุญญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรพรรมเป็นผู้นำทรงให้จิตใจได้แจ่มใสทุกอย่างหายพ่อได้แบ่งกันกินคนเฮามีศีลธรรมอยู่นำกันได้พุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแกนย่ามมาทุกอย่างแขนว่านเอื้อนเขาซอยกันขอความสุขความเจริญในธรรมบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะย่ามเศร้าวันอาทิตย์นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของสวทขอนแก่นโทรศัพท์043-236-726มื้อนี้รายการธรรมะย่ำเศร้ารับผิดชอบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นอาทิตย์นี้กะมาพบมาพ่อกับอาตมาพระมหาธีวัตรภัทรกวีกับพระอาจารย์รัชตะกตะปุญโญมารวมรายการนำกันในมื้อนี้เบื้องต้นรายการธรรมะมื้อนี้พระอาจารย์ครับเป็นรายการธรรมะย่ำเศร้าเพิ่นใช้ชื่อภาษาอังกฤษครับผม
2: ครับผม
1: ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Family ธรรมะแปลว่ายังครับ
2: Family ธรรมะก่อนอื่นก็ต้องกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาธีวัตรปัทรกวีก่อนนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้เที่ยวแรกที่ผมเต็มมากสำหรับอาจารย์ก็อาจจะออกมาออกรายการแล้วส่วนใหญ่ก็ได้ออกรายการแต่อยู่ของมหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับ
1: นะจัดแบบสดมาคร
2: ับ 91.75 ไม่เกินตอนนี้บ่ค่อยได้จัดแต่ก็เป็นเทเพื่อกันครับ
1: ชื่อบริการทัวร์คอนแกนนะครับภาคอีสานครับ
2: โอ้ทัวร์ภาคอีสานครับเอาความเป็นฟิวชั่นดัมมะแฟมิลี่บอกเมื่อนี้เอาดัมมะแฟมิลี่ดัมมะเนาะธรรมะในครอบครัวธรรมะในครอบครัวว่าการสร้างครอบครัวเด็กสิให้ความอบอุ่นด้วยรักธรรมด้วยการสื่อสารแบบใดนั่นบ่ครับความหมายแบบสิบ่ที่เสียวมากว่าได้มื้อนี
1: ้ครับ
2: เพราะว่าธรรมะแฟมิลี่นี่ครอบครัวธรรมครอบครัวธรรมะนี่ก็ต้องต้นแบบจากพ่อจากแม่เนาะครับอาจารย์เนาะจังค่อยสิเห็นว่ามันสิเป็นขออัดขอธรรมมาจังได๋พอกับแม่ปู่ย่าตายายเพิ่นทายทอดหัวขออัดขอธรรมหลักการประพฤติวัดปฏิบัติแบบใด
1: ครับ
2: เพิ่นก็คิดคือกันครับอันพระเด้คู่บาอาจารย์สอนลูกสอนหลานสอนพระสอนเนี่ยเป็นสี่เพราะพูดว่าให้เบิ้งจัวหน่อยให้เบิ้งลงพอ จังอาจารย์จังพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเนาะ เบิ้งจัวหน่อยให้เบิ้งลงพอ
1: เขาสีเขาสู้ไล่การกับสีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
2: ครับ
1: จะให้พระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์พ่อครับญาติโยมเดี๋ยวถือว่าเป็นเทือเหลียกของไล่การนะ
2: ครับ
1: ให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงครับเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นก็เสียนว่าพระอาจารย์ไปอยู่ต่างประเทศด่วนครับ
2: โ
1: อ้เพิ่นเลยเกินนำภาษาอังกฤษให้พระอาจารย์รัชตะนะครับญาติโยมได้ทราบว่าพระอาจารย์เพิ่นเป็นพระธรรมทูตไปอยู่ต่างประเทศมาด่วนนะครับอันนี้หัวข้อธรรมอาสิมีภาษาอังกฤษอาสิให้พระอาจารย์เชื่อมโยงไปเบิ่งว่าระหว่างครอบครัวต่างประเทศกับครอบครัวทั้งเฮานี่เป็นจังได๋นะพระอาจารย์เกินนํารายการในสิ่งสิเดียวกว่า
2: อ๋อครับครับ
1: ได้แนะนําเจ้าของนําว่าไปอยู่ต่างประเทศเป็นจังได๋ครอบครัวทั้งปุ่นกับครอบครัวทั้งเฮานี่เป็นดําเนินการที่กันบ่สิใส่ธรรมะสิใส่อีหยังจังซี่ล่ะครับลองพระอาจารย์เกินนําจักน้อยครับผม
2: ครับจากการที่เป็นประสบการณ์ อันดีที่ได้สอบไปเป็นทาท่ามประทวดสายต่างประเทศผมสอบรุ่น46นะครับอาจารย์มันกะตอนนี้มหาวิทยาลัยเฮารับผิดชอบสอบรุ่นที่32ในปีนี
3: ้
2: 32กะครึ่งหนึ่งของรุ่นของรอบปีนี้ครับรุ่นที่16กะหลายปีแล้วกะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแต่ว่าพูดถึงการที่ไปอยู่ไปพักไปปฏิบัติศาสนกิจในกลุ่มต่างประเทศนี่คือส่วนใหญ่ผมไปยุโรปไปสแกนดิเนเวียก็เห็นลึกถึงรูปแบบของการจัดครอบครัวการเป็นการอยู่การอบรมการสั่งสอนการไปลงหลอกโรงเรียนพ่อแม่ที่บ่สามารถที่จะสอนลูกได้บ่สามารถที่จะสอนการบ้านได้เขาสิมีfamily home อีกอันนึงอีกหลังนึงนะครับบ้านพ่อบ้านแม่คนที่สองคือสมมุติว่าลูกเฮาเนี่ยเฮาบ่สามารถที่สิสามารถสอนการบ้านได
3: ้
2: หรือว่ามันดื้อจังซี่หรือว่าทําผิดระเบียบก็สิมีระเบียบอีกได้ครับในบ้านก็สิมีระเบียบอีกถ้าปกติเยอรมันนี่ถ้าบ่แม่นวันหยุดก็ห้ามมีเสียงดังก่อน 4:00 น.แต่ว่าคันเป็นวันธรรมดานี่ก็ไปไผไปมั่นก็ตื่นผู้ใดสิไปเรียนไปทำงานกับไปไผไปมั่นจังซี่นะครับส่วนนอร์เวย์สแกนดิเนเวียจังซี่ก็พ่อแม่ก็มีหน้าที่ไปส่งลูกขึ้นรถโรงเรียนมีรถโรงเรียนหรือถ้ามันไกลก็สามารถไปส่งโรงเรียนได
3: ้
2: ที่สังเกตเห็นนี่ก็คือความรับผิดชอบสูงครับรับผิดชอบส่วนต่อตนเองนิดหน่อยสิแบดปีบักใหญ่เด้เพราะว่าสภาพบริบทของบ้านเขาเจ้านี่สิเป็นแบบสิเป็นฤดูหนาวนี่สิหิมะสิมาหิมะลงหลายนิดหน่อยสิใส่เสื้อกันหนาวสิหอบเสื้อกันนอกกันหนาวเสื้อชุดกีฬากีฬาสิสิใส่ไปให้เป
3: ร
2: ชุดกันเสื้อกันฝอกันฝนสิใส่ไปให้เปรสิแบกเปรไปเลยครับนิดหน่อยผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็แบกเปรไปอันนี้ก็เป็นถึงว่าต้องรับผิดชอบเจ้าของเองบัดนี้คือตอนเศร้าถ้าเรียนถ้าสมมุติว่าเด็กหน่อยนักเรียนเนี่ยถ้าตอนเศร้าได้เรียนหนึ่งวิชาถ้าตอนบ่ายพ่อไม่มีวิชาสิพ่อแม่ก็ต้องไปรับถ้าบ่รับก็ต้องแจ้งครูโรงเรียนว่าให้ลูกอยู่กับครูในกรณีพิเศษแบบใดสิแต่ว่าวันนี้ถ้าบ่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ในตรงจุดนี้รัฐบาลก็สิหักเงินเด้ครับ มันมีเงินไขอยู่ว่ามันมีเงินเป็นโตขออ่านว่าระวังในการใส่ชีวิตเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนให้ครับเงินภาษีเนี่ยรัฐบาลหักนี่ของเยอรมันนี่ 40% ของเงินเดือนหลายอยู่ด้วยครับ 40% เพราะฉะนั้นสวัสดิการการเป็นอยู่การสิแตกต่างกันจากบ้านเฮาเนื่องจากว่ารัฐที่รับผิดชอบครับก็มีประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นอยู่แต่ว่าบัดนี้ถามว่าหลังจากเรียนจบแล้วเขาไปใส่นะครับเยอรมันเนี่ยเพิ่นสิเน้นให้การจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาเนี่ยให้เป็นสายอาชีพส่วนใหญ
3: ่ครับ
2: ครับเฮาจะสังเกตว่าเฮาได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนเทคโนโลยีไทยเยอรมันแต่เฮาเห็นอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขามีอาชีพแล้วเขาก็สิไปสั่งอาชีพสามขอบสามขั้วพ่อแม่กับสิบ่ได้อุปถัมภ์กันปีนึงอาจจะได้มาพ่อกับพ่อกับแม่อยู่เทื่อหนึ่งหรือสองเทื่อสี่นะผมกับสิเป็นประมาณนี้ได้แปลว่าเป็นการสามขอบสามขั้วสิพ่อแม่กับยังได้รับรู้ได้ทราบรับทราบอยู่จังสี่แต่ส่วนใหญ่สิบ่คอยอยู่กับพ่อกับแม่ครับนอกจากขอบขั้วใหญ่ที่อยู่ดูอยู่ร่วมกันอีหลีขัดขังในเนี่ยสิอยู่ครับกับบริบทของพื้นที่อาจจะเป็นมีส่วนใดมีส่วนเป็นไปได้ว่าเพราะว่าภาคพื้นยุโรปเนี่ยแต่อาจารย์ยุโรปมันก็ไปสามารถที่จะไปอยู่ฝรั่งเศสได้ไปอยู่ไซรัปโปแลนด์อย่างสิก็ได้ครับสามารถที่อยู่ในแชงเก้นกลุ่มแชงเก้นน้ํากันได้กลุ่มยุโรปครับ
3: ครับ
2: กับบ่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการอยู่มากมายสักปานใดครับไปอยู่สมัยนั้นกับเฮามีวัดไทยมีวัดไทยแล้วก็เฮาไปปฏิบัติศาสนกิจสิ้นสัญญาก็กลับมาก็ส่วนใหญ่ก็ไปซอยวัดซอยว่าเพิ่นเมื่อเข้าที่เข้าทางแล้วก็กลับมากลับมาไทยก็กลับไปนอร์เวย์ไปเดนมาร์กไปสวีเดน ซอยงานส่วนใหญ่เป็นอย่างสั่นครับผมการไปอยู่คุณก็ได้สัมผัสหลายอย่างก็ได้ไปเห็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางนอร์เวย์นี่ชื่นชมของวัฒนธรรมไทย
3: ครับ
2: เนื่องจากว่า1มีโทรทัศน์ช่อง1ที่เพิ่นเฮ็ดสำหรับเมืองไทยเลยเป็นช่องของช่องนอร์เวย์เลยที่เฮ็ดรายการเกี่ยวกับประเทศไทยเลยแล้วก็ข้าเจ้าก็สิให้นักเรียนนิดหน่อยนักเรียนได้ไปเรียนธรรมะ
3: ครับ
2: อยู่น้ำวัดผมก็เคยได้ไปบรรยายสำหรับนิดหน่อยนักเรียนประถมนิดหน่อยมัธยมอยู่วัดอยู่ครับ
1: นิดหน่อยบ้านเฮานี่ม
2: าครับนิดหน่อยที่เป็นนิดหน่อยไอ้ลูกหลานของคนอยู่บ้านนั่นมั้ยครับอยู่เมืองนั่นล่ะครับ
1: เด็กหน่อยคนไทย
2: ครับเด็กหน่อยคนไทยก็มีเด็กหน่อยคนบ้านเขาก็มีเป็นโรงเรียนของข้าเจ้ามั้ยครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนของข้าเจ้าข้าเจ้าก็ได้ให้ลูกให้อันนิดหน่อยนักเรียนไปเรียนบัดนี้พิเศษอีกแบบนึงลูกของคนไทยข้าเจ้าบังคับให้เรียนภาษาไทยดีครับให้เรียนภาษาไทยเพราะว่าเป็นต้องเรียนภาษาของผู้เป็นแม่ภาษาของมารดาเนื่องจากว่าเพื่อว่าเขาว่าถ้าแม่ตายไปแล้วเจ้ากลับบ้านเมืองไทยจะออกไทยว่าใดเขาคิดยังไงเองสิล่ะครับก็ต้องเรียนภาษาไทยผมก็ได้ไปสอนเป็นครูสอนภาษาไทยที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ได้ไปสอนภาษาไทยบอกเก่งภาษาไทยเลยนี่ต้องออกตัวก่อน
1: วิชาการสอนภาษาไทยในต่างประเทศนี่อาจารย์สอนมาได้ใด
2: ก็จริงๆก็น่าจะใช้ได้น่าจะใส่ไทยพ
1: ออันนี้
2: เป็นสองภาษาที่อาจารย
1: ์ผม
2: ต้องสอนภาษา
1: อ๋อเฮาอยู่หลักสูตรภาษาไทยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: หลักสูตรการสอนภาษาไทยก็สิเชื่อมโยงใส่หน่วยงานองค์กรเฮานํา
2: ครับ
1: ครับสองภาษาป่ะครับ
2: พอต้องเป็นสองภาษาเลยครับพออาจารย์สิบอกไทยขึ้นมาแล้วสิแปลเป็นภาษาจังไหนภาษาอังกฤษจังไหนต้องแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1: กับภาษาอังกฤษ
2: ครับเช่นคำว่าไปยังสิเขาก็โกคำกับมายังสินะลักษณะยังสิต้องไทยถอดสองภาษาสิครับกับพวกเก่งเนาะครับ
1: ในเบื้องต้นนี่ก็สิเห็นว่าพระอาจารย์ก็เกินนำในเรื่องครอบครัวต่างประเทศนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้มันมาเชื่อมโยงกันกับนี่พระอาจารย์ที่เฮาสิบอกในหัวข้อธรรมะเฮาก็คือว่าธรรมะในครอบครัวนี่ครับเพิ่นสิบอกเรื่องทิศ6ครับหมายว่าการสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยหลักทิศ6สื่อสารข้ามรุ่นอย่างเข้าใจนี่ครับตอนนี้มันมีหลักทิศ6ข้อนึงที่พระอาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของหน้าที่ของพ่อแม
2: ่ครับ
1: มันจะอยู่ในต่างประเทศนะครับที่บอกว่าเลี้ยงดูด้วยความรักเข้ามาด้วยความรักอาศิบ่ได้มามีอยู่2แบบอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าสิเป็นในครอบครัวเฮาที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันก็เขาเติบโตในการอาบานแล้วก็ให้ไปเลี้ยงลูกเอาใส่ชีวิตโดยเจ้าของตัวนี้ครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการให้ความรักลูกอีกรูปแบบนึง
2: ครับ
1: คือต้องการให้ลูกได้เติบโตด้วยตนเองนะเราก็คือให้การศึกษานั่นเองนะครับนะอันนี้คือหน้าเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่เลยนะครับว่าเลี้ยงดูลูกด้วยความรักให้การศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ที่สําคัญคือว่าทุกคนเนี่ยได้อาชีพหรือได้การประกอบอาชีพในทางที่สุจริต
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีของเด็กน้อย
2: ครับ
1: ของต่างประเทศอันนี้ก็สิได้เห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้า
2: เอาไปใช้ได้ทุกที
1: ่ครับ
2: ม
1: ีความเป็นสากล
2: ความเป็นสากลครับเพราะว่าอีกคิดอีกมุมนึงนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่ได้เคยบังคับผู้ใดเด้
1: ครับ
2: บ่ได้บังคับให้เชื่อซ้ําครับอย่าเชื่อนะเชื่อแม้กระทั่งอย่าเชื่อครูบาอาจารย
1: ์แล้วอีกอย่างที่พระอาจารย์ว่ามานี่คือว่าบางคนก็ของฮอดบ่ได้ฮู้ธรรมะว่าพระพุทธเจ้าบอกจังซี่ซ้ํา
2: แม่น
1: แต่ว่าในการประพฤติของเพิ่นน่ะ
2: ใช่ใช่ใช่มันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติด้วย
3: ครับ
2: เพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเข้าไปทายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คนต่างชาติเนี่ยเขาเป็นยังคืออินเร็วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตามวิธีของธรรมชาติซึ่งมันมีกลไกเขาว่าเป็นไปอยู่แล้วต่างประเทศเนี่ยบ่มีคำถามให้ไก่ไล่คำเว้า
3: บ
2: ่คือบ่คือพ่อแม่บ้านเฮาสอนบ้านเฮาสิสอนว่ายาขึ้นก่อนเด้ครับ
3: ครับ
2: มึงอย่าไปใกล้น้ําเด้อมึงอย่าไปนั่งหัวคันใดเด้อจังซี่นะ
1: คือห้ามขึ้นก่อน
2: ครับสิห้ามขึ้นก่อนแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยสิให้ลูกเลือก
1: ครับ
2: สิให้ลูกเลือกว่าลูกสิเฮ็ดหยังสิให้เลือกเองจังว่าลูกสิลูกสิไปตั้งจังหวัดจังเสีย
1: คร
2: ับ ลูกสิไปเองได้บ่พ่อแม่สิว่าสิเลยลูกสิไปเองได้บ่สิไปโดยวิธีใดให้ลูกคิดว่านั่งเรือขึ้นรถมี่
1: ครับ
2: 2อย่างลูกก็สิเลือกว่าขึ้นรถมี่แม่บอกว่าแม่ก็สิถามว่าฮู้ยุ่นบ่ว่ารถเมฆขึ้นใส่ลูกก็สิตอบว่าฮู้ฮู้ด้วยวิธีคือกลไกที่มันสิสอนให้มันเห็นแต่มันบ่คือเด็กหน่อยบ้านเฮากับบ้านเฮาบ่กล้าไปเด้
1: คร
2: ับ กล้าไปครับแต่ผมขึ้นฮู้รถไฟผมยังบ่กล้าขึ้นเลยขึ้นแล่นลงขึ้นแล่นลงผมเคยไปผู้เดียวอยู่แต่ผมก็เพราะว่ามันท้าทายป่ะเพราะว่าได้เรียนรู้หม่องนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะสอนลูกสอนจังซี
1: ่
2: สอนคือให้เรียนรู
1: ้
2: พระพุทธเจ้าคือกัน
1: ธร
2: รมะเนี่ยให้เรียนรู้แล้วปฏิบัติเห็นจริงจังค่อยลองอ๋
1: อ
2: เห็นว่าครับ
1: ลงมือเลยบ่ต้องมาทองว่า
2: ใช่ใช่ถึงจะร้องอุทานออกมาโอ้อย่างนี้นี่เองประมาณเนี้ยมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างสินะเห็นว่าครับกระสิบยังไม่ถึงเชิงลึกเนาะเพราะว่าเขายังไม่รู้คนฝรั่งนี่เขายังโมโหว่าอันไหนเป็นธรรมะที่ลึกนะเดยถ้ามาทั่วไปเนี่ยเขาจะก็หูอยู่ว่าเรื่องความรักความเอาใจใส่ความมีเมตตาคือจังเรื่องของพ่อแม่ดูแลลูกต้องดูแลครับเหมือนสิ
1: คร
2: ับ อันนี้ก็มีครับครับฝรั่งก็คิดแบบนี้เหมือนกันเขาก็คิดเหมือนกันนะคร
1: ับคือว่าไปตามรักนี่เราที่เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเหตุผลนี่พ่อแม่ก็พยายามใส่คำที่อาจารย์บอกนะคร
2: ับ ใช่ใช่ใช
1: ่ให้ลูกมีสิทธิ์เลือกคนทางอะไรน
2: ี่
1: ถ้าลูกฟังก็เท่ากับว่าเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเหตุผล
2: ใช่
1: ถือว่าเป็นกตัญญู
2: ใช่คร
1: ับ
2: เวลาเขาถามว่าอยากได้เงินยังสิอยากได้สิ่งของเสียลูกอยากซื้อของเสียสมมติว่าถ้าลูกคนมีตังค์นั้นเขาก็มีตังค์พ่อแม่ซื้อให้เนาะ
1: คร
2: ับแต่ว่าคนมีตังค์เขาจะถามว่าซื้อแล้วจะได้ประโยชน์มากจะน้อยอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ตามมานี่ก็คืออรรถประโยชน์ป่ะครับ
1: อะ
2: ไรที่มันเป็นประโยชน์หลายมั้ยถ้ามันเป็นประโยชน์หลายก
1: ็ร่วมส่วนมาก
2: สมมุติว่าให้เหตุผลมาในการซื้อสิถ้าเหตุผลไม่ให้การซื้อก็ถือว่าได้ซื
1: ้ออ
2: ันนี้เป็นแบบนั้นครับเป็นหลักเหตุและเป็นหลักผล
1: นี่สอนในตัวเลย
2: เป็นหลักเหตุ
1: แล้วก็เรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผลของเขาเลย
2: ครับ
1: อันนี้ถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับลูกมาเบิ่งแย่ง
2: รัฐบาลดูเลยครับ
1: รัฐบาลไม่พูดดูแลพ่อแม่ให
2: ้ก็ดูครับดู
1: ก็เป็นป่วยถึงไปบ้าน
2: ครับครับแต่ว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลเขาจะกระสูงโดยที่ว่าบ่ต้องนอนเฝ้า
1: ครับ
2: บ่ต้องไปนอนเฝ้าอีหลีเขตขาก็ยังบานเฮาดอกเหมือนเฮาของพิเศษจังค่อยเดินจังค่อยเดินนอนเฝ้ากัน
1: ย
2: ัง
1: สบาย
2: ก็คือสวัสดิการเขาดีแต่พูดถึงว่าการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่นั่นก็เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยง้อกันนะครับแปลว่าฉันเข้มแข็งฉันเก่งอยู่แล้วเด้ฝรั่งนี่คิดแบบสี่เพราะคือเขาเคยยืนหยัดมาอยู่ยืดด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ18 19 20เองเสียเมื่อ20ปีเนี่ยสามารถที่จะออกไปอยู่บ้านได้
1: ครับ
2: 18ปีเนี่ยจบม .6 จบม .6 เนี่ยเขาสิฉลองย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
1: แบบบ้านห้อง
2: ครับเหมือนกับบอกว่าโอ้ยเหมือนจบปริญญาครับที่เป็นว่าปริญญานี่เขาจะธรรมดาครับเพราะปริญญาเนี่ยจะจบก็ได้ไม่จบก็ได้จะเรียนต่อปริญญาก็ได้ไม่ได้ก็หรอกก็ได้เพราะเขามีหลักสูตรที่เขาเอิ้นว่าอาชีพทางเลือกไหมเขาเรียกว่าเหมือนกับการไปเลือกเรียนในมันจะเป็นเขาเรียกว่าสเปกอะเนาะแต่ว่ามันเป็นช่องว่างไหมก็ว่าอะไรที่ไม่พร้อมต้องไปเรียนเตรียมเอาไปเรียนเป็นสิทธิบัตรไปเรียนเอาเก็บเอาวิชาบ้านเฮาคนไหนที่แต่งง่ายกับสามีฝรั่งก็ไปเรียนเอาเกียรติบัตรก็ไปเรียนเอาเกียรติบัตรคือการเช่นว่าอยากจะเป็นผู้ดูแลคนป่วย
1: คร
2: ับ ก็ไปเรียนเอาเขาก็ให้ไปเฮ็ดงานครับเรียนฟรีครับเรียนฟรีอยากไปเป็นนักดนตรีก็ไปเรียน อยากจะไปเป็นช่างกับไปเรียนร้องเรียนเบื้องต้นถ้าเรียนอะไรก็เลือกออกมามันสิเป็นยังสั่นครับ
1: หลังจากสูตรที่มีการรับรอง
2: ใช่หลังจากจบม.6แล้วจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: บ่ได้เป็นวุฒิปริญญาบ่ได้เป็นวุฒ
2: ิจะเน้นอาชีพครับถ้าเลือกเรียนปริญญาก็คือปริญญาบัคเชลเลอร์กับนี่ครับบ่เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นอาชีพนะอาจารย์อยากทำเบเกอรี่เนี่ยกลับไปเรียนเบเกอรี่เรียนแล้วได้เจ้าก็ได้ใบเกียรติบัตรมาเนี่ยสามารถให้เบเกอรี่กับประกอบได้ต้องมีใบเซอร์ครับที่ต้องทำอะไรต้องมีใบเซอร์ไม่มีใบเซอร์อาจารย์จะถืออันนึงกอกหน้าไปสอบเองว่าได้เลยครับ
1: ใช่ว่าใบเกียรติบัตรนี่สำคัญ
2: สำคัญครับ
1: สำคัญ
2: เพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปเปิดร้านนวดเวลากลับมาก็ต้องมาเรียนเอาใบเกียรติบัตรนวดไปเพื่อจะไปเป็นการันตีว่าจบมาแล้วเป็นหมอได้จริงนวดได้จริงแต่ว่าสันตำรวจจับใบปลอมกับจับได้เด
1: ้
2: อตำรวจกับเก่ง
1: สามารถตรวจสอบได้
2: สามารถตรวจสอบได้ครับเพราะก็ต้องตรวจต้องคั่วเหมือนกับเฮาคือกัน
1: เทียบเส้นความสามาร
2: ถมหาลัยเฮาคือกันมหาลัยเฮาก็ตรวจสอบต้นคั่วได้คือกันว่าจบม.6มาจากที่ไหนกศน.ไหนจบมาจากโรงเรียนมัธยมไหนสินะครับแล้วก็ตรวจสอบได้เหมือนกันสิเป็นยังสั่นครับบริบทถึงปัจจุบันนี้มันสิเปลี่ยนแปลงกับตามนี้ครับอาจารย
1: ์
2: เทคโนโลยีบ้านเขาเนี่ยมันเร็วก็จริงแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เหือเทคโนโลยีบ่ได้เหือเทคโนโลยีคือบ้านเฮาปานใดเด้อ
1: คร
2: ับ เพราะว่าระยะที่10ปีมาหลังเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่สินะมันก็พัฒนาเร็วแต่ว่าเขาจะก็บ่ได้หึงเพราะว่ามันก็เขาถือว่าเป็นวัตถุที่มันเป็นวัตถุสิ้นเปลืองคือใส่อีหยังก็ได้ที่สามารถที่โทรออกได้ครับโทรศัพท์สิเป็นสั้นผมผ่านมาได้10ปียังเป็นโทรศัพท์ผมกดอยู่ในช่วงที่ผมไปอยู่นะ
1: ใช้สื่อสารเท่านั้น
2: ครับใช้สื่อสารเท่านั้นผมก็เห็นเยอะอยู่ผมก็เห็นหลายอยู
1: ่
2: ไม่ค่อยเหอแต่ก็อาจจะเป็นเจนใหม่นะเจนใหม่อาจจะเป็นไปได้เจนใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในการที่เรื่องเสือฟังพ่อแม่เสียกับเสือฟังนี่ครับเพราะว่าบ่เสียบ่ได้มันมีกลไกของรัฐควบคุ
1: ม
2: กลไกของรัฐควบคุมบ่ว่าจะเป็นเงินเรียนบ่ว่าจะเป็นบ้านอยู่จังซี
1: ่
2: ถ้าบ่เสือฟังจังซี่กะตํากะเอิ้นตํารวจเรียกตํารวจมาเอาไปอยู่บ้านพ่อแม่คนที่2จังซ
1: ี่
2: เกิดอยู่บ่ได้น้ําเขาเด้ครับยังได้กันอยู่บ้านเจ้าของต้องทนอยู
1: ่
2: สิเป็นลักษณะแอนซันครับก็มีฝรั่งเข้าไปปรับทุกข์ในวัดเวลาไปคุยธรรมะน้ําหูน้ําตาไหลเวลาเราพูดแล้วก็สะเทือนอกสะเทือนใจ
1: ซึ่งมาข่มทุกข์เขาในแม่น
2: พูดแค่เราพูดให้เขาเห็นแค่ว่ามันเป็น power ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ the power of the buddha เนี่ย the power of dhamma the power of สังฆะเนี่ยพลังของพุทธเจ้าพลังของพระธรรมพลังของพระสงฆ์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไหมครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันโดยที่ว่าถ้าไม่มีหลักคำไม่มีพุทธเจ้าศาสดาก็ไม่มีหลักคำสอนไม่มีหลักคำสอนก็ไม่มีภาษาพวกภาษาพวกนี่ก็เป็นผู้ที่นำมาเผยแพร่อันนี้เขาก็บอกง่ายเพราะว่าโดยพื้นฐานของบ้านข้าเจ้าเนี่ยคนเนี่ยไม่มีศาสนาเป็นส่วนใหญ่วัดของข้าเจ้าก็เลยลางหลายบางวัดของไทยเนี่ยไปซื้อวัดไปซื้อโบสถ์ได้ครับเป็นวัด
1: โบสถ์ข้าเจ้า
2: ครับอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นสี่ครับอยู่เยอรมันเยอะครับเยอะในกรณีที่ว่าวัดร้างโบสถ์ร้างเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะนับถือศาสนาครับอันนี้ก็เป็นไปอันนี้ก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่
1: อันนี้ก็แสดงเห็นได้ว่าเน้นหลักพระพุทธศาสนาอาจสิบ่ได้ไปตั้งมั่นอยู่ในนั้นก็จริงแต่ว่าลักษณะของการปฏิบัติของชนชาตินั้นก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ว่ามีหลัก

0: ระบบชนชั้นหรือการเป็นอยู่ของบ้านเฮาเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องเงินของรัฐบาลสมทบอุดหนุนจังซี่เฮาอาจจะบ่เพียงพอต่อความต้องการของปัจจุบันค่าใช้จ่ายปัจจุบันอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยในความเป็นของพื้นเพคนอีสานเนี่ยหักแพ้งแบ่งปันเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เมตตากรุณาอันนี้คือเฮามีมาแต่ใดอันนี้เฮามีมาแต่ใดแต่ว่าบัดนี้อันที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี่มันชัดเจนคือมันเป็นร้อยห่างระหว่างอายุครับอาจารย
1: ์ช่วงวัย
0: ครับถ้าเฮาเว้าถึงว่าธรรมะแฟมิลี่เด้แม่นบ่ครับเฮาต้องให้เห็นว่าช่วงวัยพ่อแม่ไปเฮ็ดงานอยู่โรงงานแม่นจ้ะพ่อแม่ไปทํางานต่างจังหวัด
1: พ่อใหญ่แม่ใหญ
0: ่ก็ทิ่มลูกเด้อทิ่มหลานไว้นําพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็บ่สามารถที่จะถ่ายทอดได้แต่เว้านิทานได้แต่ยาคือกันล่ะมึงอย่าไปเด้อมึงอย่าดื้อเด้อนะมึงอย่าไปไอ้หยังอ่ะไปนอนเล่นเห็นคนอื่นนะบ้านเฮามันถือได้เนาะมาไปเล่นไปซุ่มเซี่ยวให้คนอื่นหรือว่าไปนอนข้างบ้านคนอื่นจังซี่นะถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็สิเป็นจังซั่นอันนี้ร้อยห่างนี่เห็นชัดเจน
1: ครับถือว่าเป็นปัญหาบ่ครับอาจารย
0: ์ครับเป็นปัญหาร้อยห่างของช่วงชั้นของอายุเนาะ
1: ถ้าเทียบกับพื้นที่ตั้งประเทศที่อาจารย์ไปเรียนมาดิครับก็จะมีระยะห่างไว้ระยะห่างจังซี่คือกันของห้องบ่
0: แกจัดๆอีหลีเขาจะเอาไปอยู่บ้านผักคนชราเด้ออาจารย
1: ์คือการเลี้ยงหลาน
0: บ่ได้มาเลี้ยงหลานเขาเจ้าจ้างเนอร์เซอรี่
1: คร
0: ับ สามารถที่จะล่าเลี้ยงลูกได้มั้ยครับเขาจะล่าเลี้ยงลูกได้ล่าเป็นปีก็ได้ครับอันนี้เลี้ยงลูกเป็นปีก็ได้จังซี่นะจนกว่าลูกสิใหญ่จังซี่นะเมียคลอดผัวล่าคลอด
1: คร
0: ับ ได้เงื่อนนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเรื่องแฟมิลี่เขาจะดูแลเป็นพิเศษครับเรื่องครอบครัวเรื่องคนจังซี่ลูกหลานไปโรงเรียนถือว่ามีงานสําคัญโรงเรียนพ่อแม่ต้องไปบังคับ
1: คร
0: ับ พ่อแม่ต้องไปมันยากว่าได้เจ้าก็ต้องไปสิเป็นจังซั่นเด้อครับอาจารย์
1: คร
0: ับ เป็นจังซั่น
1: พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกจนว่าสิใหญ่คร
0: ับอันนี้เฮาเอาลูกไปโรงเรียนแล้วก็แล้วตัว เอาลูกไปเมืองไทยเนี่ยลูกไปโรงเรียนแล้วกับปล่อยอยู่โรงเรียนท่านตัวมันบ่ครับ
1: คร
0: ับกิจกรรมอีหยังจังซี่กิจกรรมอีหยังจังซี่ก็ปล่อยให้ลูกไปเฮ็ดตัวเนาะพ่อแม่ว่างไปเป็นบ่สิเป็นจังซั่นบ
1: ่
0: เพิ่นเฮาสิเห็นในหนังเด้อในหนังเขาเจ้าเฮ็ดว่ามีงานอยู่โรงเรียนของลูกจังซี่พ่อแม่ต้องไปมันเป็นการให้กําลังใจมันเป็นการที่เออสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ว่าลูกเฮ็ดกิจกรรมหยังชื่นชมเขาอันนี้นะชื่นชมเขามุทิตา
1: ครับ
0: เงินบ่หลักธรรมของเฮาเห็นให้เห็นให้ชัดเจนนะครับ
1: ตากรุณามุทิตาอุเบกขา
0: แต่เขาบ่ฮู้จักหลักธรรม
1: แต่เขาก็เฮ็ด
0: บ้านเขาจะบ่ฮู้จักหลักธรรมหรอกแต่ว่าอันนี้เขาจะค่อยเฮ็ดเขาสิชื่นชมนะครับ
1: ของเฮาก็ควรเป็นจังซั่นบ่ครับ
0: ควรเป็นนะครับเป็นไปได้นะครับ
1: เพื่อสิให้ระยะห่างนั้นลด
0: ลงครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่นทุกคนก็จะใกล้ชิดกันนะ
1: ก็มีเวลาให้ลูก
0: ช่องว่างก็สิบ่ได้หายไปลูกก็สิบ่ได้ไปกับอบายลูกก็บ่ได้ไปกับอบายมุขนี่เป็นธรรมะอย่างง่ายๆได้ๆครับหลักการเชื่อฟังหลักการที่เข้าลบผู้หลักผู้ใหญ่
1: นะอาจารย์ว่ามีส่วนแบบซุ้มเทคโนโลยีให้เด็กน้อยจับโทรศัพท์เลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีซุ้มมือนี่แม
0: ่มีผลครับเป็นอย่างสูง
1: ระยะห่างพ่อแม่
0: โรงเรียนที่นู่นที่นอร์เวย์เนี่ยโรงเรียนก็เก็บโทรศัพท
1: ์
0: ถ้าไปโรงเรียนก็เก็บโทรศัพท์เพราะเลิกเรียนแล้วค่อยมารับโทรศัพท์
1: ครับ
0: เพราะว่าโรงเรียนบอกชัดเจนแล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์ครับพอโรงเรียนกับบ่ได้ใส่ไอ้เวลาเรียนกับบ่ได้ใส่โทรศัพท์อยู่แล้วสิเป็นจังซั่นครับ
1: ว่าถ้าเฮาฝึกให้เด็กน้อยอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวก็
0: สมาธิสั้นครับ
1: ก็ซ้ําว่า พอเมียบนไอ้เบิ้งเงี้ยมันสิว่า
0: สมาธิสั่นครับผลตามมากคือสมาธิสั่น

0: เด็กน้อยเด็กน้อยเฮาเนี่ยเด็กน้อยช่วงชั้นวัยที่อยู่ในระยะประถมมัธยมตอนเนี้ยก็เลยกลายเป็นเด็กน้อยสมาธิสั้นโดยจะเป็นโรคอย่างนึงนะครับโรคโรงเรียนแถวโรงเรียนแถวบ้านแฮมีโรงเรียนหนึ่งเพิ่นเว้าสูงอันนี้มีเคสสตาร์ดี้กรณีศึกษาครับทั้งห้องเด็กผิดปกเด็กเป็นเด็กผิดปกติทั้งห้องนี่ว่าผู้ปกครองสิยอมรับบ่เท่านั้นล่ะผู้ปกครองสิยอมรับในการบําบัดบ่ในการที่จะรับยามั้ยแต่ว่าคันกินยาดีขึ้นเด้อครับอาจารย์
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสื้อได้เลยเฮาก็กระทั่งมันสิเป็นเพราะว่ามีมือถือมีมือถือแล้วก็เฮาสิใส่มือถือซะเป็นส่วนใหญ่ล่ะเฮามีจอแท็บเล็ตจอแพด iPad เฮาก็สิเริ่มที่จะจับแล้วติดแล้วอันนี้ขนาดเฮานี่มีผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเด้ครับที่จะรู้ตัวระลึกตัวได้เด้ในว่าการใส่ซื้อแต่ว่าคันเด็กน้อยเด้
1: ครับ
0: มีผลกระทบอย่างใหญ่เลยเพราะว่าหยังเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียการใส่เทคโนโลยีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กำกับของผู้ปกครองเด
1: ้
0: ในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเบื้องบอกอาจารย์เห็นบอกว่าอันไอโฟนแท็บเล็ตแอปเปิลนี่แหละเขาจะมีสตูดิโอหรือเขาจะมีแฟมิลี่หรือเขาจะมีพาเลนเขาจะมีผู้ควบคุมผู้ปกครองนะอยู่ในระบบของมันเป็นบ่ครับนะใช่ไหมเขาจะมีเครื่องนี้ถ้าซื้อสำหรับเด็กเขาจะมีให้เป็นระบบพาเลนระบบผู้ปกครองนี่สินะครับ
1: เทคโนโลยีก็ออกแบบมากเพื่อสิให
0: ้ควบคุม
1: ตัวน
0: ี้ควบคุมตัวนี้ได้นะครับบ่สามารถที่จะไปเว็บที่มันเป็นอบายได้อันนี้ก็เสื้อว่าใครว่าได้หน่อยปอซีปอหาก็เข้าไปในเว็บที่มันเป็นอบายได
1: ้
0: อันนี้ก็มีผลนะอันนี
1: ้สำคัญอยู่กับครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: สำหรับครอบครัวสำคัญว่าจะต้องดูแลลูกหลานเยาวชนเฮาซอยกันเนี่ยนะครับคือบอกกันให้หลายกว่าใส่เทคโนโลยีเนาะ
0: การระลึกรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรสำคัญนั่นเลยครับว่าพ่อแม่เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ตัวด้วยว่าเจ้าของเป็นพ่อเป็นแม่เขาอีหลี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่แค่ผลิตขึ้นมาเด
1: ้
0: ผลิตเขาขึ้นมาให้เป็นประชากรในโลกเดี๋ยวว่าแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาที่มีคำว่ามีลูกเมื่อพร้อม อันนี้เป็นจริงไหม
1: คร
0: ับ มีลูกเมื่อพร้อมเพราะฉะนั้นต้องย่อมเปิดใจน้อมเปิดใจย่อมคูดคุยกันมากขึ้นนะครับบ่มีการซ่อนเล่นในวาระแอบแฝงเพราะว่าช่วงชั้นของวัยรุ่นเนี่ยมันมีอารมณ์ที่บ่ยอมรับอย่างง่ายๆนะครับเป็นอารมณ์ปฏิเสธได้เป็นบ่คันเฮาจะเห็นบ่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงวัยรุ่นเมื่อที่จะไปรู้โตหรือรู้สึกสำนึกผิดอะไรเนี่ยสติจะกลับมาเนี่ยตอนไหนบางที่ก็พลาดพังไปแล้วบางคนก็อาจจะได้สติไปตอนแก
1: ่
0: บางคนก็อาจจะสติได้ตอนเมื่อมีลูกแล้วก็ถูกทอดทิ้งเนี่ยสังคมเขาเป็นแบบนี
1: ้
0: สังคมที่อยู่การที่เบาย่อมเปิดใจหรือการที่เบาย่อมรับความเป็นไปของตัวเองหรือสังคมที่ว่าจะของถูกทอดทิ้งแล้วก็ว้าเหวอะไรทำนองนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นโรคมากเลยนะ

0: คิดเห็นยังเห็นยังไงว่าเรื่องของหลักพุทธศาสนาในเรื่องของทิศทั้ง6ทีเฮาจะเอามาบูรณาการในปัจจุบันใด
1: ครับก็คือยังว่าล่ะครับครอบครัวของพ่อของแม่ก็สําคัญล่ะครับที่ว่าถ้าเฮาพ่อแม่สามารถที่สิสอนให้ลูกได้เห็นในเหตุในผลได
0: ้ครับ
1: คือนอกเหนือจากสิเป็นสิ่งที่เฮาหามสิเป็นสิ่งอย่างแล้วก็ลองถ้าเฮาได้ฟังที่พระอาจารย์ได้เสนอมุมมองในต่างประเทศมาจังซี่ครับก็สิมามองว่าเฮาสิสอนให้ลูกได้เห็นในเหตุในผลโหรับผิดชอบชั่วดีอย่างเขาคือเฮาก็ต้องการให้ลูกเฮาเป็นคนดีล่ะครับบ่ว่าพ่อแม่ให้ก็สร้างอาสิเป็นมาจังได๋ก็สร้างแต่ว่าสิ่งการกระทําของคุณพ่อคุณแม่เฮาล่ะครับสําคัญว่าเฮาสิสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้จังได๋จังซี่ล่ะครับพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความรักให้การศึกษาแก่ลูกแก่หลานสําคัญปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้นะครับส่งเสริมให้ลูกได้ประกอบอาชีพในทางสุจริตแล้วก็เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับชีวิตของเขา
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวครับเมื่อเขามาในความเป็นโรงเรียนนะครับระดับมหาลัยแล้วก็สิเป็นอีกแบบนึงซึ่งพ่อแม่ส่งมาตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้ตั้งคนตั้งโทษกันเป็นกันบ่ว่าโรงเรียนไปว่าพ่อแม่
0: โรงเรียนก็บอกว่าผู้ปกครองโรงเรียนก็ว่าพ่อแม่
1: ว่าพ่อแม่ลงมา
0: พ่อแม่ก็ว่าโทษครู
1: มาสอน
0: มีกรณีที่เห็นชัดเจนบางช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าผู้ปกครองไปร้องเรียนผู้อํานวยการให้จัดการครูประจําชั้นหน่อยว่าครูสั่งให้ลูกเฮ็ดเวรสำคัญบ่ครับประเด็นปัจจุบันนี่มันเป็นปานนั้นบ
1: ่จริงแต่ก่อนนี่เฮาเป็นนักเรียนก็ย่านครู
0: เลิกเรียนนี่ยกเก้าอี้ขึ้นวางไว้ทั้งโต๊ะบ่ครับเลิกเรียนยกเก้าอี้วางขึ้นทั้งโต๊ะแล้วก็กวาดห้องลบกระดานเพราะว่าคันบ่เฮ็ดจังซี่ครูมาตรวจเวรนี่บ่สะอาดบ่เกลี้ยงต้องได้รับการทำโทษเบี้ยนี่ก็ต้องรับผิดชอบตอนนี้คันสมัยนี้เนี่ย
1: ระเบียบวินัยนะครับจนเฮาเฮ็ดไปมองในแบบเก่า
0: แม่น
1: ซึ่งพ่อแม่ในยุคนี้ก็อาสิน่าสิผ่านมาอยู่ดีครับ
0: ครับวินัยนี่สําคัญ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเองเห็นว่าขึ้นรถเป็นสิคนเป็น100 200ก็ยืนเข้าแถวบ่ครับอาจารย
1: ์
0: ยู่ไสคือกันครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นในเรื่องถิ่มขยะขยะแม่ก็ตั้งชิ้นเดียวนี่ก็บ่มีให้เห็นอยู่ในพื้นที่สาธารณะสถานีรถไฟเยอรมันเนี่ยอาจารย์ถิ่มขยะเนี่ยชิ้นละ100ชิ้นละ200ยูโรเนี่ยอยากจ่ายบ่บ่อยากจ่ายเด้อเนาะมันแพงมหาโหดเด้อเนาะคนเฮาเนี่ยถ้าสอนการเรื่องวินัยใดนี่ก็สิเป็นเรื่องดีจุดเริ่มต้นของการสอนเรื่องวินัยเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่พ่อแม่รับผิดชอบต่อลูกรับผิดชอบต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับเด็กหน่อยนักเรียนกับต่อครู
1: คร
0: ับ ประชาชนต่อพระมหากษัตริย์พระสงฆ์ครับพุทธศาสนิกชนญาติโยม
1: คร
0: ับก็เกื้อกูลกันจังซี่แต่เมื่อไหร่ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเนี่ยภัยพิบัติมันเกิดขึ้นในอาจารย์
1: ยกตัวอย่างนักเรียนนี่นะครับ
0: ใช่แม่นก็ยังยกตัวอย่างในหน่วยนักเรียนนี่แหละ
1: แต่หน้าที่เป็นหน้าที่คู่ที่จะต้องฝึกนิดหน่อย
0: แม่น
1: มีระเบียบวินัย
0: คิดว่าคู่ในยุคคิดว่าพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่ในยุคนั้นก็คือว่าก็ต้องผ่านจุดนี้ผมก็งงอยู่เลยว่าเอเอาขออ้างใดเอาขออ้างตะกาวิบัติไปหมดแล้วนะครับตอนนี้สมัยนี
1: ้
0: ขออ้างว่าครูได้เงินเดือนอยู่แล้วว่าซะ
1: สอนเฮ็ดผิดหน้าที่เหรอ
0: ใช่จริงๆเรื่องของผิดหน้าที่เนี่ยเพราะว่าจะของก็ต้องเลี้ยงอันนี้เห็นบ่เฮาเป็นคู่เฮาก็เลยต้องกลับไปโทษว่าผู้ปกครองที่น
1: ี่คู่ที่จะต้องฝึกเด็กน้อยเพิ่นก็สิมีวิธ
0: ีแม่นเป็นหน้าที่คู่แหละเฮาก็ปล่อยน่ะให้คู่รับผิดชอบไปแล้วแม้มันเป็นเรื่องของครูที่จะสอนระเบียบวินัยให้ลูกเฮา
1: เป็นวิธี

0: ของการฝึกระเบียบวินัยอีกแบบนึงกันให้เฮ้ยหน่อยเฮ็ดว่าละเฮ็ดหยังจังซี่นะครับ
1: ใช่แม่นมันบ่แม่นมันบ่แม่นที่จะต้องเรื่องที่จะต้องไปตําหนิครู
0: คร
1: ับ แต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยผิดแล้วเรายังไม่รู้ตัวว่าเราผิดเลี้ยงลูกแบบผิดวิธีพ่อแม่รังแกฉัน
0: ครับ
1: ครับถ้าสิรังแกแบบซี่ก็ลูกบ่ใหญ
0: ่ลูกเป็นการรังแกเลยนั่นบ่
1: เอาไปงั้นเอาไปงั้นบริษัทกันถือเจ้านายถึงเจ้านายใส่ก็สิบ่ว่าติคือลูกก็สิมาซอยฟังเดี๋ยวเจ้านายใช้อย่างนั้นอย่างนี้สิเป็นบ
0: ่แม่นคือฟัง
1: พ่อแม่ก็สิเป็นได้เจ้านายอยู่น้ําไผยากได้ปะเนี่ยมันสิอยู่ยากอยู่น้ําไผก็ยากครับเพิ่นเฮ็ดแบบนี้อยู่น้ําสังคมยาก
0: ครับ
1: เนี่ยที่เฮาเว้าอยู่เนี่ยคือธรรมะเนี่ยเพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมราบรื่นและเป็นสุข
0: คร
1: ับความเป็นสุขเนี่ยคือต้องอยู่แบบปกติเด้อไม่ว่าไปละลานคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขอมาเสวยสุขบ่แม่นผมก็เสียในใจว่าไม่มีความสุขหรอกคนที่เป็นละลานเบียดเบียนคนอื่นแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเนี่ยไม่มีความสุขคิดบ้างสั่นเพราะว่าไปอยู่กับใครแล้วจะไปอยู่ได้ไปอยู่สังคมขนาดสังคมขนาดเล็กขนาดนี้สังคมเริ่มต้นอย่างนี
0: ้
1: ยังอยู่บ่ได้ก็ต้องคิดว่าไปอยู่ในสังคมระดับประเทศเสียจังได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในสังคมหมู่ใหญ่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดกันยังไงกับเรานะเรารู้แต่ว่าเราต้องไปทำงานตามวันเวลากินเงินเดือนเฉยๆเราคิดแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องหาเงินเฉยๆอันนี้ก็คือวัตถุนะเสพกับวัตถุวัตถุนิยมนิยมกับวัตถุเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่เห็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
0: เห็นคุณค่า
1: ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตแบบประมาทไปถือผู้บ่ดีเขาตีปากแตกกันยังไง
0: คร
1: ับ มันไม่ใช่ตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้เลยครับตอนนี้สังคมถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้กำลังเป็นไหมครับที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าแทนที่สิใส่กำลังนะให้มันถึกทิศถึกทางใส่กำลังให้มันถึกประโยชน
0: ์
1: นะแล้วก็ใส่สมองตอนนี้หาเงินโดยการใส่สมองมีสมองขนาดมีนางยื้อเสือได้เงินโกยเขาร้อยเขาบัญชีกันก็มีเยอะๆอันนี้บ่ได้บ่มีชาชีพเด้อนี
0: ่ มองต้องเป็นสัมมาทิฏฐิพร้อมแล้ว
1: สัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องสัมมาทิฏฐินะบ่แม่นว่าการใส่สมองแบบไปใส่มิจฉาชีพเนาะไปพูดถึงครอบครัวเนาะอาจารย์อยากให้เห็นถึงบริบทของพ่อแม่พาลูกไปวัดไปว่าอาจารย์ต้องอย่าลืมจุดนี้เลยว่าอาจารย์นี่จะว่าเนาะเฮานี่มันคนวัดคนว่าต้องอยู่วัดและพระสงฆ์องค์เจ้าต้องอยู่วัดแหละสมัยก่อนนี่เฮาเข้าวัดเขาว่าน้ําพ่อน้ําแม่
0: ครับ
1: สมัยนี้ยากบ่ครับ
0: คร
1: ับ หาเห็นบ่
0: ยาก
1: แม้กระทั่งวันพระนี่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยังบ่อยากมาวัดอยู่
0: ครับยิ่งหน่อยอยากมาเลยครับจังมาเวียนเทียนวันสําคัญบ้านใหญ่จังซี่นะครับเด็กน้อยเขาอยากมาเลยครับเพราะอยากมาแต่ว่า
1: พ่อแม่บ่ให้มา
0: พ่อแม่บ่พามาซี่นะบ่ให้มาก็มี
1: ปัจจุบันมันมีแบบซี่เลยครับมันมีคอนเทนต์นี่เขาเรียกว่า
0: ครับเด็กน้อยอยู่ว่า
1: สื่อโซเชียลเนี่ยสื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นการสร้างไปในทางที่ถูกต้องเลย
0: ครับ
1: และดีงามก็อยากสร้างเขาอยากสร้างคอนเทนต
0: ์
1: สร้างเรื่องเล่าสตอรี่
0: ครับ
1: เรื่องเล่าเกี่ยวกับมื้อนี้วันพระมื้อนี้วันพระทําวัดเมียขาวมื้อนั้นผมก็เทศจังซี่ล่ะเมียขาวสิมาแบบสร้างสตอรี่แล้วเหลียวเบิ่งไผคนก็บ่มีเด้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมียขาวสิมาตั้งใจฟังพระธรรมเอ๊ะอันนี้บอกว่าถือ
0: แต่ว่าคนมาอย่างนั้น
1: เอ๊ะก็เรียกว่าแต่ละคนมาเนี่ยก็ได้ธรรมะเนี่ยบ่ทอกันแต่ว่าอยากให้เห็นแบบซี่อยากให้ไปบอกลูกบอกหลานไปเป็นสื่อ ให้ไปเป็นตัวแทนของพระสงฆ์องค์นี้บ่ได้ตัวแทนอาตมาเด
0: ้
1: ตัวแทนของพระสงฆ์องค์นี้ว่าไปเว้าในเรื่องของการมาสร้างศรัทธาให้เจ้าของสร้างโดยการสร้างบุญสร้างอย่างนี้เนื่องจากว่ามันไม่วิกฤตแบบว่าคนมันลาวัดคนล่าวัดคนบ
0: ่
1: คนล่าวัดแบบบ่เอาวัดนะครับเนื่องจากว่าวิกฤตของข่าวของพระข่าวของพุทธศาสนาข่าวของการมีมิจฉาชีพข่าวของการหลอกลวงเงินบวกเงินวัดเองเสียนะการใส่บัญชีวัดเงินบัญชีสงเงี้ย
0: คร
1: ับ อันนี้ข่าวมันหนามากในช่วงก่อนน่ะแต่ว่าผู้เพิ่นเป็นผู้เพิ่นเป็นเนาะอย่าไปด่วนสรุปเด้จะไปด่วนสรุป
0: รวมมัน
1: วัดนั่นวัดนี่เมียเด้อเจ้าวาดเนี่ยมันเป็นยังซั่นยังซี่แหละเนี่ยนั่นนั่งรถออกไปแล้วไปกลับมาเลยค่ำๆมืดๆนั่นเออสิเป็นแบบซั่นบ
0: ่
1: เออแ
0: ค่ซุ่มมาจับ
1: เพียงคิดรวมไม่ได้เราจะไปเฮาจะไปคิดรวมบ่ได้คิดรวมแบบไปตัดสินใจเอออห้อมกแล้วก็บ่สรุปวิเคราะห์โป๊ะแม่นแล้วนั่นเห็นบ่นะแล้วก็มีการถ่ายทอดเด้อแนวไปถ่ายทอดก็คือเอาเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เว้าสูงๆกันไว้นี่แหละนะเอาไปเว้าใส่คนอื่นเอาไปทายทอดใส่คนอื่นอันนี้ก็เลยเป็นว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยเราต้องกลับมาคิดกันเราต้องกลับมาคิดกันใหม่แหละนะให้ทําแต่ว่าให้ฟังธรรมะแบบสิก็ยากอยู่เด้เนาะมันจึงว่ามันมีคอนเทนต์ขึ้นมาเออมันมีการเล็กน้อยวัยรุ่นเนี่ยชอบสร้างคอนเทนต์ไปเวียนเทียนเนี่ยต้องถ่ายรูปเด้เซลฟี่เด้ได้โพสเด้เอายอดวิวเนาะยอดเอ็นเกจเมนต
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยเฉลยและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น Sikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
10: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอมก้าสกาวจะพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พร้อมยกทัพหนังสือกว่า60สำนักพิมพ์มาให้เลือกช็อปลดกระหน่ำสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดสนุกประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตย์พบปะนักเขียนและเวิร์กช็อปมากมายขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่น
2: กรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหงแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
1: เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเศษหญ้านะสิเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจรัฐในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านดร.สมยงครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายันและก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยครับ
1: ครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับโดยท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเราเป็นประจำทางสวทขอนแก่นอย่างนี้นะครับ FM 99.50 MHz ส่วน AM นั้นยังนะครับยังคงรออะไรจากต่างประเทศอยู่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะท่านดร.เนาะ
2: ข่าวว่าอย่างนั้น
1: เนื่องจากว่าอะไรที่เดิมนั้นเครื่องถ่ายทอดระบบ F ระบบ AM เรานี่เป็นเครื่องนอกเครื่องนอก
2: เครื่องจากเมืองนอกไปต่างประเทศพูดง่ายๆซะ
1: เครื่องนอกเครื่องต่างประเทศทีนี้พออายุมันลานเข้ามันเสียหายขึ้นมาก็ต้องไม่รู้เขาเลิกผลิตหรือยังแล้วทางเมืองนอกเนาะก็ต้องรอหน่อย
2: ต้องสั่งซื้อจากพี่น้องครับต้องสั่งซื้อจากอเมริกาไปสิเว้ยมันก็นึกว่ามันประเทศเสียใดเนาะแต่ไปอยู่ห้องยังเห็นได้ผมนึกว่ามันสิบ่สั่งไก่ไปซื้ออยู่แถวนึงกรุงเทพฯคือนั่นมาแท้พอนะ
1: มันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องเก่าที่เมื่อสมัยก่อนนู้นเนาะมันนานมาแล้วล่ะนี่ก็ทางหน่วยงานราชการก็เมื่อเราสั่งซื้ออะไรอะไรต่างๆสั่งซื้อเครื่องกระจายเสียงก็ต้องสั่งจากต่างประเทศบ้าง
2: ครับ
1: นะพอสั่งมาทีนี้พอมีปัญหาก็อย่างว่าแหละมันก็อายุมันนานแล้วนะ
2: ครับ
1: มันก็มีเสื่อมค่าเสื่อมราคาเสื่อมคุณภาพลงไปเหมือนคนนี่แหละคนก็เสื่อมลงไปเรื่อยแหละ อายุมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดา เดินลำบากเนาะท่านดร.สมยงยังคงแข็งแกร่งยังรูปร่อยังหุ่นดีเพียวเลยยังคงเข้มแข็งอยู่
2: เดี๋ยวนี้ลดน้อยถอยลงไปบ้างแล้วต้องการเวลาของมัน
1: รู้สึกเดินช้าไหม
2: เดินก็ช้าทุกสิ่งมันก็ช้าลงสิความคิดความอ่านคำพูดคำจาบางทีเล่นลายจะกดกอไก่มันเป็นขอไข่อย่างเงี้ย
1: เอาเป็นเรื่องธรรมชาติถือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็เห็นใจทุกฟังที่รับฟังระบบ AM นะ
2: ครับ
1: ท่านก็อยากจะร่วมฟังรายการอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายก็ต้องรอสักระยะหนึ่งก็แล้วกัน
2: ผมให้ไปเปิดอย่างนี้คุณสยันว่าในระหว่างที่ AM เราฟังไม่ได้เนาะพูดง่ายๆว่าช่องทางในการติดต่อสวทขอนแก่นของเรามีหลายช่องทางเนาะอธิบายพี่น้องเราฟังในรายการว่าถ้าท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะท่านเข้าไปใน Facebook นะครับพิมพ์ว่า Facebook นะครับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็ดูได้สดๆเลยนะคุณสยันนะดูได้สดๆเลยนะครับหรือจะเข้าพิมพ์ไปที่เว็บไซต์นะครับ www.radiokhonkan.prd.go.th นี่ก็ถือว่าใช้ได
1: ้ครับ
2: หรือว่าจะดู TikTok คุณสยันนะ
1: TikTok
2: นี่ก็radioKKPRD 1อันนี้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูได้ทั่วโลกนะคุณสยัน
1: ครับ
2: มีพี่น้องเราพอแย่จันพอแย่จันแวกน้อยแปลกนะตรงอำเภอแวกน้อยบ้านโคกสูงตำบลก้านเหลืองเนี่ยคุณสยันนะอำเภอแวกน้อยนี่ FM 99.50 เราฟังไม่ได้มันเป็นที่อับยังไงไม่รู้แต่ว่าพอฟังพอฟังทาง Facebook นะก็ดูได้แต่ว่าคลื่น FM 103ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แบ่งน้อยตรงบ้านพ่อใหญ่อาจารย์นี่ฟังได้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอ 99.50 ของเรานี
1: ่
2: FM นี่ฟังไม่ได้ผมก็เลยไปเปิดให้โทรเข้ามือถือผมเลย
1: ครับ
2: นะครับหมายเลขโทรศัพท์0897122261
1: ครับ
2: อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณสยันนะผมเห็นใจมาก มีแม่คนหนึ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์แกมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมนะ
1: ครับ
2: แกโทรเข้ามาโทรมาเราฟังน้ำเสียงเรารู้เลยว่าแกเป็นห่วงเป็นใยว่านึกว่าทางสถานีวิทยุเนี่ยยุบรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติไปแล้วที่จริงไม่ได้ยุบครับเพราะว่ากาฬสินธุ์นี่ตรงที่แม่คนนี้อยู่นี่ฟัง FM ไม่ได
1: ้ครับ
2: ผมเลยบอกเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าถ้าโทรศัพท์มือถือผมโทรเข้ามาผมจะเปิดโฟนออกทางไมโครโฟนให้
1: อ
2: ันนี้คือรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติคุณยานะมันกระจายไปทั่วนะถ้า AM เนาะสกลนครโคราชชัยภูมิหนองบัวลำพูลำพูไปได้หมดนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอ AM เรามีปัญหาเขาก็นึกว่าทางสวทนี่ยุบรายการวัฒนธรรมไทยชาติเอายังไม่ยุบครับยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนแสดงความคิดความเห็นให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีทางที่จะได้ระบายความคิดเสนอความคิดดีๆแต่เราก็ยึดหลักนะไม่ไปพาดพิงไม่ไปทำให้เสียหายกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องสุภาพนะครับอันนี้มันเป็นหลักมันเป็นคลื่นของทางราชการเน
1: า
2: ะ
1: เราก็ต้องวัตถุประสงค์ก็แสดงความคิดเห็นก็ให้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ไปกระทบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่ไปเรียกว่าล่วงล้ำอธิปไตยของผู้อื่น
2: เคารพสิทธิของผู้อื่นพูดง่ายๆซะ
1: สิทธิของผู้อื่นนะครับ
2: ก็เคารพสิทธิ
1: เราก็พูดไปเอาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งอย่างนั้นก็โอเคนะครับ
2: ครับแต่ก็รายการเราก็ทุกคนมีวุฒิภาวะนะคุณสัญญาณนะผมจัดรายการมาเนี่ยผมจำไม่ได้คุณจำได้ไหมว่าจัดมากี่ปีแล้วนี
1: ่ผมไม่ได้นับ
2: แล้วนะ แต่ก็หลายปีเหมือนกันนะคุณสัญญาณนะ
1: แต่รู้ว่าผมทำรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบัน
2: ปัดโท
1: จักมันจักปีเราไม่ได้นับเอาพี่น้องแต่ก็อย่างว่านั่นแหละนะครับบางครั้งการทำรายการวิทยุนี่เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้าพอยายสายันปานนี้เล่าเกษียณไปโดนละตัวเราก็ยังไม่เห็นอยู่นะด้วยหัวใจด้วยความห่วงใยด้วยความรักในงานวิทยุกระจายเสียงในงานสื่อมวลชน
2: ครับ
1: แล้วก็ด้วยความคิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถที่พอจะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยลองทำอยู่ก็ทำอยู่จนกระทั่งว่าวันใดวันหนึ่งที่เอาละพอแล้วละอะไรอย่างนี้นะถึงจะบอกท่านผู้ฟังว่าเอาละท่านผู้ฟังก็ฟังท่านอื่นไปผมก็จะขออภิญญาพักผ่อนบั้นปลายชีวิตเกิดคนยา
2: ทำไมพูดงั้นน่ะทำไมพักผ่อนรอกันคุณสายันเนี่ยนะครับต้องชื่นชมนะเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดนะงานเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะครับเรามาจัดนี่เราเรียกว่าวิทยาทานแลกเปลี่ยนกันนะครับเอารับสายเลย
1: รับเลยเหรอ
2: รับเลย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: น้องเติร์ดครับ
2: โอ้คุณเสรีภาพจำได้แล้ว
3: ครับท่านครับคุณสายันครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ผมเป็นคนใจร้อนก็ขออนุญาตนะครับเอาก่อนเพ
2: ื่อ
3: น
2: เลย
3: คือมีเรื่องที่จะคุยกันอยู
1: ่
3: มันตะเกียกกันแย้ตัวเองอยู่อยากจะคุยก็วันนี้จะมีแฟนๆหลายท่านที่อยากจะคุยเหมือนกันคือวันนี้ผมขออนุญาตพูดเกี่ยวกับบัตรคนจนคนจนเขาไม่เกิดมาเขาไม่อยากจนหรอกครับแต่ยากจนมันมีเยอะกว่าจะได้เงินเดือนที่3เนี่ยขึ้นเหิดเลยครับต้องแสดงตัวตนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะได้นะครับได้มาแล้วผมก็ดีใจที่รัฐบาลให้ไปการแสดงตัวตนของประชาชนเนี่ยบางคนแสดงปั๊บไม่ได้ร้องไห้กันทีนี้รัฐบาลปลดล็อกให้หมดอย่างคนประชาชนคนนอนหุ้งเนี่ยแกก็ไม่ได้นะครับเขาปลดล็อกแกก็ได้แกก็ดีใจวันนี้เมื่อปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไปแสดงตัวตนผมอยากจะถามประธานรัฐบาลครับส.ส.หนึ่งท่านมีผู้ช่วย8คนผู้ช่วยนี่ครับได้เงินเดือนเท่าไหร่มากเหมือนกันมากกว่า 1,000 บาทที่ประชาชนได้อีกผมอยากให้ผู้ช่วยส.ส.ครับไปแสดงตัวตนมากเหมือนกับประชาชนประชาแดนครับได้ไหมนี่คือเสียงเรียกร้องของประชาชนในฐานะผมเองครับเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่ไปเลือกตั้งให้ท่านเป็นนั่งในสภาเมื่อท่านสภาแล้วท่านเป็นส.ส.เนี่ยมีผู้ช่วย8คนคนแรกที่ผมอยากให้ไปแสดงตัวตนก็คือนายวินทานวิรคุณในฐานะส.ส.นายกไม่เกี่ยวรัฐมนตรีมาไทยไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าท่านเป็นส.ส.มีผู้ช่วย8คน ท่านผู้ช่วยแปดคนครับไปแสดงตัวตนได้ไหมว่ามีตัวตนจริงไหมหรือว่าเป็นตัวตนเป็นแบบทิพย์อีกคนที่สองครับก็คือรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนนี้ครับเป็นต้นตอที่ให้ประชาชนแสดงตัวตนไปแสดงตัวตนได้ครับได้ไหมผมจึงถามว่าจะมันทำได้ไหมฉะนั้นผมเรียกร้องไปถึงสสท่านหนึ่งครับหมอวรงครับเคยฟังรายการแล้วครับหมอวรงครับไปนั่งในสภาครับเอาละคำพูดหัวนี้ไปพูดเลยครับว่าให้รัฐมนตรีสสทุกคนครับเอาผู้ช่วยสสครับไปแสดงตัวตนว่ามีตัวตนจริงไห
1: ม
3: ถ้าท่านไม่แสดงแสดงว่าไม่มีตัวตนแหกตาประชาชน
1: ทิพย์เหรอ
3: ภาษีประชาชนไปกินเป็นฟรีกันฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลฟังผมนะครับฟังเสียงประชาชนที่เขาผมข้องใจเรื่องนี้มากเมื่อประชาชนอยากได้เงินพันเนี่ยต้องแสดงตัวตนแล้วรัฐบาลเป็นสสนี่ครับเอาผู้ช่วยแปดคนไปแสดงตัวตนได้ไห
1: ม
3: ไปแสดงกับใครผมอยากให้ประกระทรวงมหาดไทยกับประกระทรวงการคลังครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ฉะนั้นไปแสดงกันคนครับแสดงซะ
1: อ
3: ีกเรื่องนึงที่คุณประจวบเขาอยากจะพูดเกี่ยวกับปากใต้แต่ผมอยากจะพูดที่ทางชายแดนเขมรแต่ไม่อยากจะมากครับเพราะว่าตอนนี้มันหลายท่านอยากจะคุยกันอยู่ถือยังไงก็แล้วแต่ครับท่านดร.ครับ
2: ครับ
3: ให้ประชาชนมาแสดงตัวตนแล้วผมอยากให้ส.ส.นะครับทุกท่านนะครับเอาผู้ช่วย8คนไปแสดงตัวตนว่ามีจริงไหมตัวตนจริงไหมที่รับเงินเดือนจากประชาชนไปเนี่ยมีตัวจริงไหมถ้าไม่แสดงถือว่าท่านเป็นผู้ช่วยทิพย์ไม่มีตัวตนจริงๆครับผมอยากให้ยกเลิกเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: เออเฮ้ยแม่คุณสยันนะคือชาวบ้านเขาก็มีสิทธิ์คิดนะการคิดไม่ผิดนะครับคือเขาคิดว่าทำไมคนจนจะได้เงินไม่กี่ร้อยเนี่ยทำไมถึงโอ้โหตรวจรถตรวจลาตรวจสารพัด
1: ท่านดร.มันพอเราฟังเหตุผลของคุณเสรีภาพคุณพ่อเสรีภาพแล้วเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าประชาชนไม่เชื่อถือขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหม
2: ใช่
1: ประชาชนไม่เชื่อถือสสขนาดนี้เลยเหรอ
2: ครับ
1: มันถึงขนาดว่ากลัวสสจะหลอกแม้กระทั่งจะโกหกแม้กระทั่งผู้ช่วย
2: อ
1: าจจะเป็นผู้ช่วยทิพย์อะไรอย่างนี้ขนาดมันทำให้ประชาชนรู้สึกได้ขนาดนี้เลยเหรอสสผมก็โอ้มันก็ผมนึกไปนะผมคิดของผมไป
2: ครับ
1: แต่ว่ามันก็ดูมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะ
2: เอ้
1: า นี่ก็ขอบคุณนะผมว่าเอ้าถ้าทำได้ก็ลองทำดูรัฐบาลเน
2: า
1: ะ
2: คือเขาก็มีสิทธิ์ถามคุณทยันเนาะ
1: ครับ
2: ทีกับคนบัตรคนจนโอ้โห
1: กว่าจะได
2: ้รถอยู่ไหนเป็นยังไงต้องไปแสดงที่บคส.ต้องไปโน่นโอ้โห
1: เหมารถเหมาราใช่ไหม
2: เขาก็เลยพูดเทียบทนองว่าคุณเสรีภาพว่าสส8คนเนี่ยมีตัวตนจริงไหมหรือเอาเฉพาะชื่อเขามาอันนี้เป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดเห็น
1: ท่านก็คิดอย่างนี้แหละ
2: เขาคิดอย่างนี้อันนี้เป็นคนชาวบ้านไม่ผิดไม่ถูกเขาคิดเขาเสนอมานั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณคุณเสรีภาพนะครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ทีนี้คุณสายันนะพอตรงนี้เนี่ยผมเอารับ
1: มันจะได้ว่าง่ายไปแล้ว
2: รับเห็นใจพี่น้องเรา
1: ก็สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับท่านประธานชมยงกับท่านรองประธานรองประธานไปสายันครับ
2: ไม่ใช่ประจนไม่ใช่ประจนเอา
1: ประจน
2: เชิญ
4: ไอเรื่องพี่เสรีว่าว่างันล่ะสอสอแปดคนมีไปสอสอไอคนหนึ่งมีซอยแปดคนนี่มันถือเป็นทิพย์กว่าผมก็คิดว่ามีแนวโน้มอันนี้ความคิดของผมเนี่ยนี
1: ่ครับ
4: ทิพย์ทิพย์บ่คือกันเนี่ยท่านประธาน
1: ครับ
4: แต่ทิพย์นี่ทิพย์นี่มีแต่ได
1: ้
4: ประทิพย์นี่จะเสียเด
2: ้
4: ทิพย์นี่ว่ามีตัวตนแต่ว่าเอาเงินเดือนไปของไปเงินเดือนนี่ซึ่งเป็นภาษีประชาชนนี่ไปจ่ายซื่อ
1: ๆแบ่ง
4: นี่คือสิ
1: แบ่งกันกับมีได้หรอ
4: ครับงั้นประทิพย์นี่กับที่ประทิพย์นี่มีแต่ได้ก็ได้เด
1: ้
4: คือท่านประธานก็ไปท่านประธานสมยงกับท่านประธานสายันนี่ไปเที่ยวไปร้านอาหารเนาะไปกินข้าวกินน้ำเนาะบัดที่นี่เล็กหน่อยมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟยั้งบัดที่นี่ก็จ่ายเงินเข้าไปบัดนี่ตังทอนนี่เขาเป็นบัตรติดสันสมโอกาสที่ว่าโอ้ไปเลยหนูซื้อหนมนะอย่างเสียอันนี้ได้ครับสันเนี่ยชิปนี่ที่มันเสียงงบประมาณของหลวงผมมาควรสิมาดูแลในจุดที่ว่า ลงมาทุกหมู่บ้านจังสสเขต8เนี่ย
1: เ
4: อต้องพวกกับผมซึ่งอยู่ไอ้พรรคนี่ชื่อว่าจังได๋กับหูจักกันเหมือนอะละกระจายลงไปโหลด8คนนี่แต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี
1: ่
4: มันจะหาเสียงกันยังไปนั่นเด้ครับไปครบทุกหมู่บ้านทั่วก่อนเลือกตั้งแ
1: ม
4: ่อันนี้ไปแนะนําชาวบ้านผู้ใครติดเตียงผู้นอนติดเตียงผู้อัมพฤกษ์สมภาสนั่งรถไฟฟ้องไฟฟ้านี่ไปแนะนําขอข้อมูลจังซั่นสิเด้อพ่อใหญ่จังซั่นแล้วก็เจ้ามีหน้าซอได้ไอ้อยู่ในเกณฑ์เขาสิตัดเจ้าบ่นี่รถจักคันอยู่ในเกณฑ์สิตัดเจ้าบ่กันบ่อยู่ในเกณฑ์ของสิตัดเจ้านี่ไปอุทธรณ์เด้อนี
1: ่
4: กันเขาเอาซื้อเจ้าไปแอบอ้างเจ้าก็ไปอุทธรณ์ไปแนะนําแล้วซะเอาแบบฟอร์มให้เขาไปให้เขาเจ้ากรอกผมว่านั่นน่ะแล้วก็ประกอบกับผู้ใหญ่บ้านนี่ทํางานบริการร่วมกันผมว่านี่นี่ล่ะสิเป็นจุดเด่นของคําว่าสสที่ผิดกับอยากติดนี่ล่ะครับวันนี้ก้อนผมที่แวะไปหาภาคใต้ผมสูญได้ไปทางภาคใต้บัดนี
1: ้
4: จากได้ยินข่าวว่าไอ้กลุ่มแบ่งแยก BRN น่ะที่มันตั้งชื่อขึ้นนี่มันสั่งให้รัฐบาลบอกให้รัฐบาลย้ายทหารออกจากภาคใต้นี่แม่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
4: ผมว่ามันเหิมเกินไปเลยท่านประธานเพราะว่ารัฐบาลไทยเฮานี่จากอดีตที่ผ่านมานี่มีแต่เฮาเสียกําลังพลลูกเมียพวกลูกข้างหลังทหารตำรวจนี่มีแต่เสียใจไปปกป้องประเทศก็ด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญของทหารตำรวจของเฮาจังมีมือนี่มาแล้วก็ผมขอชมเชยตำรวจทหารที่ลงไปพื้นที่ไปไล่ล่าจับจนว่ามันขาสารภาพเบิดเปลือกที่เห็นอยู่ในเป็นข่าวผมก็เห็นอยู่ในข่าวนั่นล่ะผมก็ซ้อมหนามันอยู่ปัญหาก็ประเทศไทยเฮานี่แข็งแรงคือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะประเทศฟิลิปปินส์สมัยกี้นี่กุมกบฏฮามูฮายัดนี่ถล่มฟิลิปปินส์นี่สิแบ่งแยกอ่ะเขาปราบจนว่าเรียบร้อยหมดซุมื้อนี
1: ่
4: อือสมาวีระดินนี่เขาจับไปชิมลงทะเลพุ่นตายไปแล้วประเทศไทยนี่ผมว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่ามันอาจจะไปผลหมวกกับว่าแดงยุดแต่ตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านี่มันมีความยาวประมาณที่ประมาณ 2,000 กว่ากิโลครับ
1: แต่อิสราเอลเขายังประกาศ
4: กำลังของว่าแดงสาริบยาบ้าอยู่ในไทยได้เนี่ยเข้าไปว่าเข้าสิไปขับไล่เขาออกประเทศจีนก็งิ่งแขวใส
1: ่
4: ขันว่าสิไปไล่ไอ้ยังอ่ะคุมไอ้ชนกลุ่มน้อยจากพม่าเขาก็ไล่มามันก็มาลบอยู่แถวเฮาเกิดสมมุติมันร่วมพวกกันนะครับร่วมพวกกันกับผู้ที่ไอ้ที่มันประกาศตัวว่าเป็นกลุ่ม BRN นี
1: ่
4: มาร่วมตัวกันล่ะมาขอแบ่งแยกดินแดนล่ะครับผมมานี่งานนี่เป็นหนังเหย้าเลยครับรัฐบาลที่เสียงบไปหลายก็ไปหนีพ่อไปคาหากว่าบ่ปราบแล้วก็ผมก็เสียใจน้ําพันทวีสอดซองนี่หรอกพลเอกทวีสอดซองนี่เพิ่นก็เคยเป็นตํารวจเนาะเป็นมือปราบเป็นยังว่านี่เราเปลี่ยนจังสิไปให้ยุบกันกอรมน.เสียเลยซึ่งกอรมน.นี่กองอำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบภายในนี่ตั้งมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมรับไม่มาจากพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมนี่นะจากที่พลเอกเกียงศักดิ์ชมนันแก้เรื่องข่าวสารกับข่าวเปลือกบ่ได้นี่โยนเก้าอี้ให้พลเอกเปรมมานั่งเราก็แก้มาเพราะนี่เต็มในตั้งกอรมน.กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยภายในนี่มันสงบมากเลยดิจนมาเมื่อนี่ถึงมือนี่เขาสามารถจับได้แม่นบ่ครับบูรณาการร่วมกับไอ้ว่าที่ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลเอกสุรานต์ง้วนๆมาเนี่ยลงไปดูแลคดีด้วยตนเองในพื้นที่จับได้จนสารภาพเบิดเปลือกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นี่ผมว่านี่สำนักสิทธินี่เงียบเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่อังคณังของพ่อใหญ่เสรีนี่เงียบเลยบัดนี้บอกขอโทษคุณดอมดอนเนี่ยพ่อหูจักว่าเราอยู่พักใดแต่ว่าหูจักอย่าหลอกอยู่พักใดก็ได้ทางบ่บอกซื้อหรอกเป็นหยังจังไปออกข้าวปกป้องเขากระดอกกระเดียแท้ผมว่านี่อันนี้นี่แหละครับจักว่าเราอยู่ประเทศไหนกันเนี่ยกับไปใหญ่อังตังนี่แหละผมมองว่าใครท่านประธานฟังอยู่หรอกว่าในสภาเดียวนี่ ยังมีผู้จะแบ่งแยกดินแดนซึ่งตำแหน่งใหญ่ๆนั่งอยู่นั้นแหละในอดีตที่ผ่านมาสมัยพลเอกเปรมจิรสุรานนท์เนี่ยมีการเจรจากันหลายโต๊ะที่ผมบอกกับประธานนั่นปาร์ตี้โต๊ะคุมผ้าโต๊ะเมษาหรือโต๊ะมีหน้าอาจจะได้ครับเนี่ยธรรมท่านฮู้ผมบอกสิโต๊ะเด่นๆนะบอกนะว่าโต๊ะเด่นๆนะอยู่โต๊ะไหนมาเดี๋ยวนี้ยังเหลือครับแค่ว่าสกุลดินแล้วเดี๋ยวยังเหลือ
1: เอาละพื้น
4: ทั้งนั้นที่ผมวันเสลเกินว่าผมยันสามจังหวัดภาคแดนภาคใต้นี่มันสิไปร่วมกับพวกว่าแดงพวกลูกน้องขุนศอกขุนสามลูกน้องบักเหนือเสียกลางคายาบ้าอยู่แถบใต้แดนนี่ถ้าร่วมตัวได้ครับเป็นกองกำลังเป็นกองกำลังกองไงกำลังสีต่อต้านแล้วแต
1: ่
4: นี่แหละผมวัน
1: เอา
4: ผมยังวันสรุปยันมันเสียดินแดนคร
1: ับ สรุปมันเย้าแล้ว
4: สรุปแล้วขอฝากรัฐบาลให้ฝากควบคุมแข็งไปยังรัฐบาล
1: คร
4: ับ เด้อครับเด้อให้จัดการเรื่องชายแดนภาคใต้นี่จับมันได้ข้าราชการนี่
1: ครับอ้าว
4: ซุ่มนี่อย่าปล่อยมันกันปล่อยมันมันสิเอาข้าวของเฮานี่ไปว่อยซวยกุมมันฟัง
1: เอาขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: โอ้ใส่เกียร์หามาส่วนสิรถลงเกียร์นึงได้พ่อใหญ่ประจน
1: คือกันหู้หลายแต่ว่าหาเรื่องเถื่อจังเรื่องบางอย่างฮะฮะมันห่างเถื่อก็บอกเป็นญาติโพดคือสิว่าปัญหาดอกตีผมเชื่อว่านักการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีคนจำนวนหนึ่งแหละที่เหมือนกับที่คุณท่านหัวหน้าพจนพูดนะก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าทหารไทยตำรวจไทยคงไม่ปล่อยให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นหรอกแต่ที่พูดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะยังเช่นทั้งสี่ท่านดร.เนาะที่เราเห็นว่าตำรวจลงพื้นที่ไปเจอกลุ่มอิสราเอลเนาะเขามาบอกว่าประกาศพื้นที่นี้มันเขตของอิสราเอลเห็นไหมยังสั้นก็เริ่มแสดงเลาะแสดงแนวคิดแบบออกมาแบบว่าเขาเข้าใจผิดว่านั่นแหละมันเป็นเขตของเขาตำรวจเขาก็บอกอยู่บอกว่านี่มันพื้นแผ่นดินไทยมันใครจะมาแสดงอำนาจเหนือกฎหมายไทยไม่ได้เขาก็บอกตำรวจเขาก็บอก
2: มันคนปนีมันสิบ่จักว่าประเทศมันอยู่ประเทศใดมันสิแม่นบ่มันก็สิเอาพาสปอร์ตขอมาแต่มันขอมาในประเทศไทยมันบ่
1: โอ้ครับแต่ว่ามันมีคนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
2: ก็จะใช่ไงผมกำลังพูดถึงว่ามันรู้เต็มอกว่ามันมาอยู่ในประเทศไทยต่างชาติต่าง
1: ๆ
2: มันต้องเคารพกฎกติกาวัฒนธรรมประเพณีของไทย
1: ของประเทศนั้นๆนะนะไปอยู่ใช้กับตาม
2: ใช่ทีนี้แล้วมันพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันกำลังสอบไปให้เห็นว่า มันมีกลไกผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบว่าเมื่อคุณต่างชาติหรือแม้แต่เราก็แล้วแต่เราไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยนะมันต้องเคารพกฎกติกาบ้านใครบ้านมันแล้วคุณจะมาบอกว่านี่เขตอิสราเอลโอ
1: ้
2: ผมรับไม่ได้คำพูดนี้นะ
1: หรือมันจะเป็นแบบนี้ไหมท่านดร.นี่ผมวิเคราะห์ไปตามเล็กน้อยเท่าที่คิดขึ้นมาได้ตอนนี้นะเราดูแลต่างชาติดีเกินไปจนกระทั่งเขาคิดว่าเขามีศักยภาพเขามีอำนาจในเขตที่เขามาอยู่นี่หรือเปล่าเราไปดูแลเขาดีเกินไปไหม อะไรต่างๆเราไม่ได้ไปบอกถึงข้อกฎหมายคุณอยู่นี่ต้องมีกฎหมายต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราไม่ได้บอกเขาอย่างนั้นหรือเปล่า
2: คือมันต้องเด็ดขาดคุณแสนในเรื่องอธิปไตยเรื่องสิทธิเรื่องปกป้องประเทศเนี่ย
1: ใช่
2: คุณจะใช้นอมินีอะไรก็แล้วแต่แยกกฎหมายทำทีมันมาแต่งงานกับคนไทยเพื่อที่จะให้คนที่มีชื่อแต่งงานเป็นนอมินีซื้อดูอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะกฎหมายเราต้องเด็ดขาดไม่ได้เลยถ้าเจออย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเอาทั้งคนไทยด้วยแสดงว่าคนไทยรู้เห็นเป็นใจสมคบกับต่างชาติให้เขามาทำลายเขามาข่มเหงคนพี่น้องคนไทยกฎหมายไทยเนี่ย
1: คือเขามาแต่งงานมาสมรสกับคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาซื้อผืนแผ่นดินไทยโดยใช้คู่สมรสเขานะเขามีอำนาจหน้าที่ในผืนแผ่นดินไทยจำนวนเยอะอยู่นะท่านเตอร
2: ์ครับ
1: เขามีอำนาจแม้กระทั่งรักษาฟรีก็ยังมีนะ
2: คือการสมรสมันก็เป็นทั่วโลกนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะประเทศเราหรอกแต่ว่าเมื่อสมรสแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักว่านอกจากกฎหมายแล้วมันยังมีกฎวัฒนธรรมประเพณีคุณเซียนนะวัฒนธรรมประเพณีอันไหนที่มันจะก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นมาฟอกมาเฟียหรือใช้กฎหมายบังคับโดยใช้เงินหรือไปสมคบกับเจ้าหน้าที่บางคนนะในการใช้เจ้าหน้าที่บังหน้าแล้วก็มา กดขี่ข่มเหงหรือว่าสร้างอิทธิพลมาเฟียในการไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นซื้อบริษัทนะซื้อทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยกฎหมายไทยของเราเนี่ยต้องเข้มข้นคุณเส
1: กคือถ้าถามก็ต้องถามท่านนักกฎหมายแล้วว่าเอ๊ะไอ้กฎหมายตรงเนี้ยน่ะเราอ่อนหย่อนยานไปไหมเกี่ยวกับเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานะแบบใดก็ตามเนี่ยมันมีช่องโหว่ให้เขาได้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของพวกเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะกฎหมายผมก็ไม่ได
2: ้คืออย่างนี้คุณสายันนะ
1: ครับ
2: ไอ้ต่างชาติเนี่ยนะมันก็แล้วแต่กฎหมายแต่ละประเทศนะแต่เขาจำกัดพื้นที่นะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นจะได้ยินข่าวว่าคนไทยไปซื้อบ้านอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: เขาจะมีกฎหมายจำกัดนะคุณมาอยู่คุณต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายพื้นที่คุณได้แค่นี
1: ้ถึงคุณจะมาคุณควรจะอาจจะมีสิทธิ์ในบางส่วนเช่นอย่างเช่นไปอยู่อเมริกาไปสมรสกับคนอเมริกาแล้วก็คนอย่างคนไทยเนี่ยไปแต่งงานกับคนอเมริกาที่นู่นใช่ไหมแล้วก็ไปเกิดคนไทยมีเงินแล้วก็ไปสมรสแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในอเมริกาอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ
2: คือหลักถ้าไปอยู่เป็นพลเมืองดีทำให้เศรษฐกิจเขาหมุนเวียนภายใต้กรอบกติกาเขานี
1: ่
2: เป็นคนดีเนี่ยคุณเย็นนะประเทศไหนก็อยากได
1: ้แหมมันก
2: ็ไอ้ที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้นะครับไปบุกรุกที่สาธารณะบ้างไปบุกรุกที่ห้วงห้ามอะไรบ้างพวกนี้นะ
1: ครับ
2: มันเกิดปัญหา
1: ครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอันนี้คนนอนหน้าพ่อใหญ่ไพ่จากชัยภูมิอ้าวสวัสดีครับได้เบาเบาเลยเบาเลยเดี๋ยวพญาจันทร์โทรมาจะเบาเลย
1: มันเบามันเบา
2: เดี๋ยวผม
5: มันบ่แห้งนะมันแห้งบนน่ะอยู่วังนาผมนี่มันบ่มีน้ำขังเข่าอย่างนี้มันตกมาพอเข่ามือมันเหี่ยวมันขึ้นมาซื่อๆนั่นเ
2: นี่ยครับ
5: โอ้ยตกสุดมือเป็นอาทิตย์แล้วบ่มีน้ำเนี่ยยิ่งอยู่เนี่ยมันแรงมันแห้งคิดจังไหนมันเนี่ยขึ้นมาฝนดีแรงฟ้ามืดฟ้ามัวโอ้ยมันถือกระแทกกันสันด็อกเตอร์
2: เอาออกรายการให้ยุ่งว่าเมื่อเนี่ยเสนอยังเมื่อเนี่ย
5: โอ้ยกันที่เสมออย่างนอกกันที่ไรเดียกันไอ้ปราบยาเสพติดเสพติดแต่ละมือเข้าแต่ละมือแต่ละวันมันนี่แหละเรื่องที่มันอันนี้ไอ้ของไอ้แต่งมันขาดคุณนี่แหละนี่แหละมันยุ่งกับกฎหมายนั่นแหละครับผมว่าปล่อยไม่ได้จังไรจนปัจจุบันนี่นั่นน่ะแล้วผู้รักษากฎหมายน่ะมันมีพรรคมีพ้องมันเอาจนเขามาเป็นซื้อเป็นสายเลยเลยโอ้ยแย่แย่ผมว่าแย่ที่สุดนี่อยากเห็นป่าพวกคอร์รัปชันพวกตำรวจนี่แหละก้อนครับผู้ใดมันบ่ดีเอาออกไปกินภาษีของประชาชน
2: ครับ
5: โดยใช่เหตุเลยเนี่ยในระองค์กรไหนที่ใครเฮ็ดงานเราบ่เฮ็ดเรามันเสียอันนี้ล่ะ
2: ครับ
5: อันงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยโอ้ยผมว่าพิจารณาได้แล้วที่มีหน้าที่รับผิดชอบเราบ่เฮ็ดงานเน
2: ี่
5: ย
2: เอาถ้า
5: เพื่อนใดเฮ็ดก็ขอโทษขอไผ่ได้ล่ะ
2: ผู้
5: ดีมันก็มีอยู่หรอก
2: ครับผม
5: เอาผู้บัญชีบดีนะ
2: ครับครับคร
5: ับ โอ้ยบอกกันเพื่อนนั่นทั้งขอนแก่นนั่นที่สถานีเอ็มเอฟเอ็มน้ำดีเอ็มนั่นจอมไม่แน่ไปฟังเฮ็ดสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อีกสายนึงเอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: กันละ
2: เอา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
6: เปิดได้ที่อยู่ไว้ขึ้นมันเปลี่ยนแต่ใช้ลูก
2: โอ้อ๋อพยายาม
6: เตรียมโทรศัพท์นี่แหละ
2: พยายามเตรียมเอา
6: โอนขึ้นยากงานที่ได
2: ้ครับ
6: เออสวัสดีครับโอ้ฟังข่าวเมื่อเช้าเรื่องโรงเรียนเนี่ยก็เศร้าใจเนาะครับเนาะวันนี้ผมก็สิเว้าว่าเรื่องผมสิเว้าเรื่องซุ่มที่ปรึกษาสสแปดคนนี่แหละนี่ผมว่าผมเคยบอกกับรายการของพ่อใหญ่ดร.สิงห์ยุ่งมานั่นเพิ่นก็บ่ขยายผมว่าคือปัญหาของจังหวัดผมเฮ็ดอ้อยเฮ็ดหยังนี่แม่นบ
2: ่ครับ
6: คือยังเอาผมคือว่านี่คือบ่บอกหมายเลขโทรศัพท์แน่8คนพวกผมอยู่เขต3แม่นบ่ตะนวนน้ำพร้อมกันนี่นี
2: ่
6: แหละ
2: โอ้
6: คือต้องให้หมายเลขมาเลยโทรเฮาก็สิได้โทรคุยว่าปัญหามันเป็นจังซั่นจังซี่เด้
2: อ
6: พวกเฮ็ดร้อยพวกเจ้าไร่เกษตรกรคือหยังเนี่ย
2: หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ผู้ซอยผู้แทน8คนนั่น
6: เออผู้ซอยล่ะให้สสล่ะบอกเลยว่าเออเบอร์เท่านั้นเบอร์เท่านี้เด้อ8คนครับ1อยู่เขตตำ
2: พ้องกัน
6: นู่น1อยู่เขตเพื่อนลูกบทนี่กัน8คนนี่มันบ่หน่วยเด้อครับท่าน
1: รับเรื่องได้มั้ยมันบ
6: ่ผมเห็น
1: ให้รับเรื่อง
6: ครับผมเห็นแต่จีสมัยพ่อใหญ่ชูวิทย์พ่อใหญ่มีเสี้ยนนี่ประชุมผมว่าในเราสิไปประจำเลยไปให้ผู้ใดเรียดร้อนเราสิให้แจ้งแจ้งเลยครับเวลาผมว่ามันคือแปดคนนี่มันต้องเฮ็ดงานให้คนช่วยเหลือกระจ่างกับราษฎรที่เขาเรียกไปเลยครับ
1: มัน
6: เวลาผมว่าม
1: ันต้องมีช่องทาง
6: เสียดายอยู่
1: มันต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้บอกเรื่องเล่า
6: ให้เฮาได้ปรึกษาบ่ต้องพ่อมารายการของเฮาก็มีหยังว่างเฮาก็จะได้พ่อคุยกับเพิ่นแม่นบ
1: ่
2: ครับ
6: ปัญหามันเป็นจังไดงบทางได้เขากินจังไดงบเฮ็ดเท่านั้นไม่เฮ็ดเท่านี้นั่นล่ะก็เฮาก็ได้คุยกับที่ปรึกษาก็ให้เพิ่นเว้าได้จ้าล่ะผมขอฝากท่านไว้ให้สสจังเขตของผมเขต3นี่ให้แก้งเบอร์โทรที่ปรึกษาเนี่ยว่าเบอร์ใดอยู่ตำบลบัวเงินลำพังอยู่เขตอ้าวเนี่ยฟังอยู่ประจำสวัสดีครับโอ้ยเจ้งครับสวัสดีครับ
2: เออคุณสายันเนี่ยพ่อใหญ่เตรียมบ่มีเหตุผลเด
1: ้เอ้าเขาก็เขียนวางสั้นตะโก้อ่ะเดี๋ยวนี้บ่มีครับ
2: เพราะหมาเข้ามาผู้คันแม่นสส8คนขนาดนี้ยังบ่ทันได้ตัดได้นี่เน
1: า
2: ะนายก่อนายขอนายข้อเบอร์โทรศัพท์นี่เราบ่มีเหตุผลเด้เนี่ยซึ่ง8คนนี่มันแค่บ่เกี่ยมอำเภอเด้จังเขตอำเภอเมืองอาจจะบ่ถึงทั้งอำเภอสิได้ซ้ําไปมันแบ่งกัน
1: สมัย
2: เอาเดี๋ยวผมให้จัดมาแล้วสวัสดีครับพ่อใหญ่อาจารย
5: ์โอ้ยสวัสดีอาจารย์เอ้ยจะมันคิดฮอดได้กินข้าวกับบ่นอนกับบ่หลับเด้อไง
2: เมื่อกี้พ่อใหญ่ไผโทรมาซุนกับเจ้าขอโทษได้หลาย
5: เออบ่เป็นครับท่านพ่อเสรีเราเปิดเป็นโทรศัพท์เราฟังได้เลยเด้
2: เต
5: ้ฟังได้เลยฟังได้แจ๋วเลยบ่ดอกปานวิทยุหั่นเถาะไปเลยโอ้บ่เหงาบ่ได้บ่ทํามื้อนี
2: ้เอามื้อนี้จะฟังโทรศัพท์ที่เว้าอยู่นี่
5: ฟังโทรศัพท์เราโทรมาหาผมวันนี้เราเปิดวิทยุไว้นะ
2: โอ้
5: ว
2: ิ
5: ทย
2: ุ
5: นี่ฟังได้นะ
2: เต้
1: ใส่โทรศัพท์
5: นี่ล่ะ
2: ใส่โทรศัพท์ส่งกัน
5: แกกินหมดหลายหลายแรงกันแรงโอ้ยอย่าพอจะมันแรง
2: แปลกได้แว่งหน่อยแรงแต่เมืองพ่นน้ำหลาย
5: เพราะว่าปีนี้ขันผู้ใดบ่เลี้ยงงัวไว้ในไร่ได้ติดศูนย์เด้อชาวไร่ชาวนา
2: ครับ
5: หาครับมาเลี้ยงแน่เพราะว่าขันมีงัว2แม่นี่ก็ออกลูกมานี่ก็ตกปีมากก็ได้เงินหมื่นอยู่เด้ใ
2: คร
5: เขาเฮาสิมาหายใจถิ่มซื
1: ้อ
5: ๆบางทีเขาบ่เกี่ยวกับเลี้ยงตนกันเนาะครับเนาะ
2: จังซี่พ่อใหญ่จันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตแทรกว่าที่พ่อใหญ่จันน่ะที่โทรมาเรื่องการเจาะน้ําบาดาลโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการอยู่นอกเขตชลประทานคุณสายันเราโทรมาผมได้ประสานกับทีมงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่เขามีแบบฟอร์มด้วยพ่อใหญ่จันมันต้องมาเข้าคิวไว้เด้มันต้องมาเสนอไว
5: ้ครับดีแล้วอาจารย์ผมมาเสนอเนี่ยเพราะว่า
2: จังสี่เดี๋ยวฟังก่อนคันพ่อใหญ่จันแต่ทีมงานเขียนไล่ซื้อมามีใครซื้อนี่นามสกุลนี่บ้านเลขที่นี่อยู่นี่นี่ใครมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมเพียงดีต่อแล้วมาขอแบบฟอร์มไปละกะไปถ่ายเอกสารแจกกันเขาแสดงเขาสิบอกเหตุส่งบัตรไปช่วยยังคนมีรายละเอียดเขาอ่ะขั้นกรอกเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายเอกสารสำเนาเก็บไว้กับเจ้าของผู้ละอันมาส่งมาส่งนัดผมก็ได้ว่าผมสิพาไปส่งอ่ะมาส่งอ่ะส่งนี่บ่ล่ะแล้วก็รอฟังผลโทษที่ตามผมก็จะซอยย้ําอีกทางนึงเนาะ
5: ผมมั่นใจว่าโครงการนี้รับรองว่ามีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
2: มันได้จังได๋ได้ซําได๋ค่อยว่ากันเฮาขอไปตามระบบขอซะก่อนระบบงบประมาณราชการเนี่ยมันได้หรือบ่ได้เฮาก็รอฟังผลแต่เฮาต้องย่างตามเส้นทางมันเข้ามาก่อนเนาะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: คณะบ่ยังเส้นทางบ่กรอกเอกสารนี่ระบบราชการเขาบ่รู้เด้
5: ยังนี่แสดงว่าสนใจโอ้ยสนใจเกษตรกรเฮานี่ผมดีใจหลายหลายอาจารย์เอ้ย
2: อา
5: อาจารย์สิบ่สนใจก็นี่แหละคนบ้านเฮาดูแลกันได้มันดีแล้วครับผม
2: เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแต่ว่ามันแก่นได้เขียนเพื่อโคกหัวไส้ได้สู้ซื้อมือนี่ผมก็ต้องเบิ่งมื้อนี้นําเนาะหลายๆอย่างเรื่องเกษตรเรื่องเข้าเรื่องหยัง
5: ครับผมก็ขอเพิ่นบารมีแน่เด้อย่าปล่อยเพิ่งบารมีเนี่ยเพราะว่าทั้งนี้บ่มีพ่อพระคนพระเฮ็ดพระทําผมก็ขอไปเพิ่งทั้งหมดล่ะ
2: บ่มีแนวสิกักให้เบิดแต่ว่าแต่มีแต่ว่าสิได้บ่ได้อีกเรื่องนึงแต่หัวใจนี่ให้แล้วแต่ว่าระบบงบประมาณต้องว่าไปตามระบบเขาเนาะค่อยจี้ค่อยถามหมอค่อยท้วงเขาเนาะ
5: ครับอันขอฝากแค่น้อยหนึ่งอันพอเซรีแล้วว่าผู้สวยพยาบาลทุกคนมีการรายงานตัวเบิดแต่ว่าผู้สวยสสเป็นยังบ่รายงานโอ้มาโอ้นี่เจ็บวะ
2: เขาท่า
5: ก็สสวทั้งหลายนี่ก็ฝากได้เด้อเพราะว่าเนี่ยพอเซรีเราฝากมากก็อยากกระตุ้นซอยนี่ล่ะอาจารย์ขอฝากสักนิดล่ะ
2: เอาเอาโอเค
5: กินข้าวแซ่บบ้างประมาณเนี่ย
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คุณสายันไอ้คนกันได้ฮักกันแล้วมันตัวละสามมาเสน่ห์กับกินข้าวแซ่บแล้วว่ะ

0: พญาบุญหลายตัวนี่แม่พูล่ะจากขุดลั่งพูล่ะสารคามพญาบุญหลายเอาพญาบุญหลายเอา
1: เร็วตัว
2: หือ
1: ขึ้น300เนาะมาซอดซอแล้วอีน้องพญาผู้พญาปัจจุบันเป็นยังจังบ่ฮู้จักเดี๋ยวให้วัดนี่วัดมาว่ามีเจ้าคนเขตนี่แล้วมีอยู่ใส
0: ่เห็น
1: ไหมเขาเลยไปจิตตอง
0: เออแม่นก็เล่าเลย
1: จิตตองง่ายๆสิเดี๋ยวนี้ซ้ำบ่เห็นไ
0: หม
1: บ่ครับแล้วเป็นหยังจังฟ้ากันตรวจตาหมวดน้อยๆนี่เนี่ยแต่สินี
2: ่กันเลยเป็นสสหมาดุดนะบ้านนี้หมาดุส
1: ันติฝากเนี่ยกันร
0: อ
1: ฝากว่าให้มุ่งจักมุ่งแปดหกนี่มันเนาะ
2: ไม่ยังก็
1: นี่ผมเห็นเสริมซีรีส์เขาพอเห็นพอจุล
0: เฮ้ยฉัน
1: เลย
0: คือ
1: ถอดเยอะ
0: เออแล้วผมก็บอกไปพญาจันทร์เมื่อกี้นี่เอ๊ะคุ้นคุ้นสายันแสดงว่า
2: เราใส่สัญญา
0: บ่แม่นตรงตรงนี้ฟังในได้กุดไอ้กุดลั่งนี่กุดลั่งสารข้ามฟังเอเปียมเขาได้แต่ว่าแว่งหน่อยพญาจันทร์มันโคกสูงเนี่ยบ่ได้
2: ไม่หอดบ่ไปหอดเบื้องพ้นเนี่ยก็บ่มันเป็นบางแห่งบาง
0: เป็นบางแห่งมันอับขึ้นอับยัง
2: ซะนะมองลำได้ขึ้นคือระบบการส่งคลื่นของวิทยุเนี่ยคันเป็นระบบ FM เนี่ยคลื่นสัญญาณมันได้ส่งยิ่งตรงเลยมันจะยิ่งตรงไปซะ
0: ครับ
2: ยิ่งตรงไปเลยบัดนี้ก็ไปตำพวกเขาตำตึกมันก็
0: จบ
2: จบมันก็เบาลงถูกเบรกไปมันบ่คือคลื่น AM
0: อ
2: ันคลื่น AM มันจะเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นโค้งคลื่นลงใช่นะเป็นเคิร์ฟเป็นนั่นคือยังงูเรื่อยเนี่ยมันก็เลยเออแมนบัดนี้คันมันไม่ไปตำตึงมันก็คือโค้งขึ้นก็มีอย่างที่นะมันก็สิโค้งขึ้นโค้งลงมันก็สิบ่ได้ตำตึงคือยังยิ่งตรงเด้
0: แมน
2: มันคนละคนขึ้นคนละแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าคัน FM เนี่ยมันเลยทรงไปได้บ
0: ่
2: มันตำหันตำนี่แล้วมันก็ไปฮอด
0: AM นี่เพิ่นซื้ออะไรจากอเมริกาอยู่ซั่นถามมื้อเช้านี่บ่รู้ได้ส่งมาตอนใดมันอ้างอิรักอิหร่านอิสราเอลยิ่งกันกับบ่ฮู้จักเนาะสงสารเอาคนรอฟังโทรศัพท์มือถือมาเอาเด้อ
2: ก็สิส่งให้บ่ฮู้ล่ะ
0: แต่ว่าคุณสายันน่ะฟังคุณเสรีภาพเว้าหลายๆคนเว้าเนี่ยนะเสียคนร่วมสุดท้ายพญาบุญหลายเนี่ยเพิ่นเห็นบ่ความคิดเทศบาลมีเหตุผลน่ะสสเขตผู้นึงเนี่ยมีผู้ซอยผู้แทน8คนแล้วคือบ่บอกซื้อบอกเบอร์โทรศัพท์เพิ่นได้ติดต่อมันจะเกิดประโยชน์ได้บ่ล่ะ
2: สำนักงานสสอยู่หม่องใดหนึ่งล่ะสองล่ะบัดนี้เขาแชร์เวลาติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์เสนอเรื่องราวต่างๆก็คือว่ามีสำนักเปิดสำนักงานเนี่ยก็จะได้ติดต่อได
0: ้เบอร์โทรศัพท์น่ะนะเพิ่นสำคัญเบอร์โทรศัพท์มากก็ได้มีสุคนบ่ล่ะ
2: แม่นคันอยู่สำนักงานขึ้นไปต้องขึ้นเบอร์โทรศัพท์พอก
0: แม่น
2: ไทบ้านไปก็สิได้เห็นเนาะบ่พอผู้ใดมันสำนักงานบ่เปิดก็ไทเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก็ได้
0: เอาสิคุณสายันเด้อรายการบรรทัดหัวใจชาติสาวต้องคนแก่นนี่สสเขตใดเนาะ
2: ครับ
0: คันอยากให้เฮาออกอากาศให้ว่าผมมีผู้ซอยสส8คนเด้อดังต่อไปนี้1ในก่อนนั้นสุคุณขอเบอร์โทรศัพท์เท่านี
2: ้
0: ได้กว่าเนี่ยเฮายินดีสิออกให้ได
2: ้ยินดี
0: ทีนี้พี่น้องก็ถามว่าเอาบัตรคนจนมันคือยากก็ดอกก็ได้แท้อันเงิน 3-400 แต่ว่าอันนี้เงินเป็น 10,000-20,000 นี
2: ่
0: คือบ่บอกให้ติดต่อแน่เขากําลังเทียบว่าคันมีหลายไปนั่นไกลมันเกิดประโยชน์น่ะนะฟังเพิ่นบอกอยู่ด้วยนี
2: ่
0: ที่เพิ่นสิตัดลงเหลืออยู่2คนซะ3คนซะนี
2: ่เงินเดือนก็หลายอยู
0: ่หลายอยู่เนี่ย
2: คือสิทำงานหน่อยแท้
0: อันนี้นายคิดนอกจากทำงานหน่อยยังบ่บอกเบอร์โทรศัพท์นั่นเข้าใจว่า
2: ปิดบังอีกทั้งหาก
0: เออเนี่ยเพิ่นแล้วอยากขอฝากว่าให้ขอความกรุณาผู้ซอยผู้แทนแต่ละเขตผู้แทนเขตมี8คนเด้ผู้ซอยบ่ล่ะให้ท่านสสนั่นน่ะบอกพิมพ์เลยคุณสายันนะมื้อประชุมวันนั้นผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอใดเนี่ยพิมพ์ไปเลยคันเปิดเผยจังซี่มันบ่มีเรื่องปิดบังเด
2: ้
0: พอท่านอาสามาสิรับใช้ประชาชนบ่ล่ะ
2: อ
0: ันนี้ซื้อกับบ่ฮู้จักนามสกุลกับบ่ฮู้จักตั้งมา8คน
2: ขอสสกันแก่นจะคนสสกันแก่นน่ะ
0: 11แล้วครับ
2: 11กับคุณไปน่ะ8อ่ะ88คน
0: 8เป็น88แล้วครับ
2: เออ
0: ผมถามว่ามีผู้ใดฮู้จักผู้ซอยผู้แทนจะเขตจะ

0: นั่นเองกับชุมพลายเป็นในภูมานะ
1: ผู้ใดเป็นที่ปรึกษาผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสสน
0: ี่
1: เนาะแล้วรับเรื่องร้องทุกข์ได้จังได๋รับเรื่องมองใดอยู่มองใดชาวบ้านเดือดร้อนมาสิไปร้องทุกข์มองใด
0: มันก็จังซั่นตัวต้องสิเกิดประโยชน์คุ้มเงินภาษีก่อนเฮาจ้างบ่ซั่น8คนเพิ่นก็เรียกร้องก็บ่ผิดเด้นี่ผมมามีเป็นเหตุเป็นผลเด้นี
1: ่เพิ่นเรียกร้องแล้วมันถูกแล้ว
0: เป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวเพิ่นใส่ช่องทางเฮาเนี่ยนะครับซึ่งช่องทางนี้นะครับไปเป็นคลื่นที่ไปทั่วทุกหนทุกแห่งรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวนะคุณสยานนะทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ทั้ง TikTok อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อฟังเหตุฟังผลจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะได้แสดงความคิดความเห็นออกมาอย่างสุจริตใจเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนมีส่วนร่วมอันนี้เป็นหน้าฟังนะคุณสยานนะที่เขาพูดมาเนี่ยผมต้องบอกมีเหตุเป็นผล
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่พวกเราขอบคุณพี่น้องของเราที่ให้ผลมานะครับเพื่อจะได้กระจายไปสู่ผู้ที่มีอำนาจในการที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาครับ
1: เอ้าอยากคุยเรื่องเดี๋ยวมันจะเวลาจะหมดก่อนนี่จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากคุยเรื่องเด็กนักเรียนที่ยิงกราดทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองเนี่ย อยากคุยเรื่องนี้หน่อยเอาพี่น้องก็โทรเข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีมั้ง
0: ห้านาที
1: ไม่ถึง
0: ถึงไหม
1: ไม่ถึงคร
0: ับ รับสักหน่อยอ่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ยแต่เจ้าเขากับผมนี่แหละครับขอย้ำเ
0: นี่ยโอ้พ่อใหญ่เตรียม
2: คือเรียนท่านเล่านี่แหละเรียนที่ปรึกษาสสนี่แหละนี่ยังเข้ากับที่ได้ติดต่อคุยได้ถามมันบ่ครับ
1: แน่
2: เพราะว่าบางท่านวิทยุขึ้นผมมันบ่เห็นเด้บางผมบอกกับท่านขึ้นมันหายมันขึ้นผลมันเลยขึ้นหาย
0: ครับ
2: นี่แหละผมย้ำจังซี่ละตุ้งแจ
1: เอาห้าวไปให้ฟังไปแล้วละเอาโอเคขอบคุณได้หลายครับเวลามันสัญญาณบ่ดีเลยนี
0: ่
1: แสดงว่าใส่โทรศัพท์มือที่ฝนตกบ่ทั้งนั้นเอาสัญญาณไม่ดีแล้วล่ะเอาเหลืออีกนิดหน่อยเหลือประมาณสักนาทีนึงเราคุยได้ท่านดร.
0: ครับ
1: มันอยู่ที่อะไรท่านดร.ทวีคลอเนี่ยทำไมเด็กถึงขนาดก้าวร้าวขนาดนั้นได้เด็กทำไมถึงกล้าทำขนาดนั้นได้ถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยท่านดร.วิเคราะห์จะวิเคราะห์ยังไง
0: คือคุณจะสังเกตไหมครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งครอบครัวพ่อแม่เอาลูกไว้กับปู่ย่าสองคน
1: ครับ
0: ส่วนพ่อแม่ไปทำมาหากินที่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณสยันนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันต่างกันมากพ่อแม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงอยู่ด้วยกันเนาะความอุ่นมันเกิดไอ้ทีนี้เนี่ยฟังข่าวเขาแล้วก็ติดตามทางข่าวเนาะก็ว่าเด็กชอบเล่นเกมติดเกมบางทีก็ไปดูที่เขายิงกันอะไรกันในต่างประเทศเข้ามาแต่ที่สำคัญผมเพิ่งได้ยินมาไปฆ่าปู่ย่าผู้เลี้ยงตัวเองมาเนี่ยนะไปฆ่าปู่ฆ่าย่าฆ่าครูบาอาจารย
1: ์
0: ฆ่านักเรียนด้วยกันเนี่ยพูดตรงๆผมเพิ่งอายุป่านนี้นะผมหรือว่าอาจจะดูข่าวไม่ควบคุมผมไม่ทราบผมเห็นเหตุการณ์เนี้ยนะปรากฏการณ์นี้ผมตกใจมากฉะนั้นความอบอุ่นของครอบครัวของเด็กการสอนจริยธรรมคุณธรรมนะในโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคุณยันนะ
1: มันจำเป็นอย่างยิ่งครับ
0: จำเป็นมาก
1: เพราะถ้าเด็กไม่รู้จักหนึ่งไม่รู้จักละอายต่อบาปไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสังคมมันจะเลวร้ายกว่านี้อีกท่านลองวิเคราะห์เลยนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ฟังผมกับท่านดร.อยู่เนี่ยถ้าหากว่าคนเกิดมาไม่รู้จักคุณธรรมจริยธรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักละอายต่อบาปไม่รู้จักความละอายอะไรต่างๆแล้วก็ทำอยู่ในสังคมทำไปตามความคิดโดยไม่ได้ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในสังคมจะเลวร้ายกว่านี
0: ้แล้วใครจะไปคิดเอาปืนไปยิงปู่ยิงย่าตายที่บ้านแล้วมายิงครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ เด็กม.3เนี่ยกล้าทำได้ถึงขนาดนี
1: ้ถึงแม้จะเอาเงินไปเยียวยาขนาดไหนก็ตามเถอะ
0: โอ้ยคนมันไม่ได้คน
1: ยันไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่ามันจะต้องแก้นะครับผมเห็นรัฐบาลชุดนี้ว่าจะแก้เรื่องเอาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมกลับมาเนี่ยเอากลับมาเถอะ
0: ต้องรีบออกมาคุณ
1: เร
0: ียนนะ
1: มันต้องรีบออกมาไม่ใช่ปล่อยให้ไปแล้วเด็กยุคนี้มันจะได้ไปปรากฏผลในยุคอีกสัก20ปีข้างหน้าก็ยังดีใช่ไหม
0: ผมดูทางโทรทัศน์เนี่ยเด็กคนที่ว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ยคุณเรียนนะก็เดินเข้าไปตอนเข้าประตูโรงเรียนก็กรา
1: บ
0: เพราะว่าก็ไหว้ครูบาอาจารย
1: ์
0: ครูบาอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนั้นมันซ่อนอะไรอยู่ไว้ในกระเป๋าซ่อนปืนไม่รู้ใช่ไหมครับ แล้วใครจะไปตั้งตัวทันไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่านักเรียน
1: เราก็ฝากเพียงแค่นี้แหละท่านเตือนเวลาเราหมดละ
0: เวลาหมดใช่ไหมโอ้ครับครับ
1: เราก็ลาท่านฟังพร้อมกันเลยนะสวัสดีครับทุกท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2สำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งอย่างเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไงเหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
5: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
6: นางสาวพลอยเฉลยและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
5: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคสาสิมวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบ ดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลล์บอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลล์บอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาลิชโยรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
8: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: ในส่วนของประชาชนนะก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
8: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
5: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
10: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
11: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
10: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
12: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันปราณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
13: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
12: เช่นเดียวกับนางธัญญานันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
14: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูก็มาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
12: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรวมถึงการรุ่นล็อตกิฟต์วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10:00 น.ถึง21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forumซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
15: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
5: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
16: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
18: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบได้วางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
5: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปพ.1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ็กทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปิเอลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปิเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดีจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการณ์ว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ส U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ส U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตัดเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชวอนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
2: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
0: ด้านชัชวอนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไป เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหวดไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอึนกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทยเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรสีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคซิริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ทริอันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นพรีซีซั่นจึงได้มีการหาหรือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
4: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤต ฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-361-51-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการโครงการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัย

0: ทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: SM 99ผ้าสูง Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพื่อนๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สาย ายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่นFM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ radiokk.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
3: คณะทำงานพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นแบบมีส่วนร่วมภูมิใจเสนอช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นครอบคลุมทุกภาคส่วนในรายการเสียงชุมชนคนอีสาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนนะฮะวันนี้หัวหน้าโอเล่ท่านติดภารกิจอยู่นะครับคือรายการภาคประชาชนเนี่ยมีอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีนะผมเองก็เป็นเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับรายการที่ให้พี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนมาพูดมาคุยเนี่ยก็น้อยนะน้อยนักนะครับเพราะว่าเวลาที่สถานีเขาจัดสรรให้เนี่ยนะครับมีคุณค่านะคุณผู้ฟังมีคุณค่ามีมูลค่าด้วยนะครับเสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะผู้หลักผู้ใหญ่สายกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลักๆก็มีท่านอาจารย์ท่านอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ธีรพงษ์โสดาสีที่ท่านมองว่าประชาชนในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถนะ แล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานะอย่างหัวหน้าโอเล่กับผมเนี่ยก็คุยเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายที่พี่น้องเราอ้างไม่ได้นะครับว่าไม่รู้อย่างเงี้ยวันนี้ก็วันที่8แล้วนะฮะ8เดือน8 2569ผมละไว้นะครับในเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะท้อใจนะครับท้อใจเป็นบางเวลาที่ว่าดีใจช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเก็บขอคืนอาวุธปืนนะฮะกับพี่น้องประชาชนที่ถือครองคือถ้ามันตกไปอยู่ในมือของผู้ร้ายก็อันตรายครับข่าวการฆาตกรรมชาวต่างชาติยังไม่จางก็มีข่าวการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษานะครับผมไม่มีอำนาจในการสั่งเป็นสั่งตายให้กับใครนะครับลำพังสั่งตัวเองให้ไปออกกำลังกายก็ยากแล้วนะฮะคุยกับหัวหน้าสกายสักครู่นี้ก็โอ้ยพี่ลำพี่ไรเรื่องอายุอานามที่เพิ่มขึ้นนะครับกับสุขภาพร่างกายนะผมเป็นคนนอนกรนหัวหน้าสกายก็ไม่ต่างกันนะครับเนี่ยขนาดตัวเองยังสั่งการไม่ได้รัฐบาลนะครับให้กราบขอให้จริงจังตรวจได้ยังไงครับใบขออนุญาตเนี่ยฮะใบขออนุญาตมีอาวุธเอาไว้ในครอบครองคือมันต้องมีการตรวจประวัติตรวจรายละเอียดคุณมีอาวุธปืนเนี่ย1 เอาไว้ป้องกันทรัพย์สินใช่ไหมอ้าวมีทรัพย์สินอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเด็กน้อยก็เอามาเล่นได้อย่างเงี้ยเก็บไม่ดีผมพี่น้องด้วยความเคารพเนาะตอนนี้ชาวไทยเราเศร้าครับเศร้าโศกเราสูญเสียไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราก็ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะผมดูข่าวจะไปบอกทีวีว่าอย่าออกข่าวได้ไหมมันเศร้าก็ไม่ได้อีกว่าจะถามเขาหน้าเล่เกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยอนุญาตแล้วขอได้ไหมขอคืนได้ไหมไม่ต้องเอาไปใช้แต่ก็จะมีคำถามอีกคุณผู้ฟังแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าเมืองไทยคนไทยที่อยู่ด้วยกันน่ะจะไม่โหดร้ายต่อกันนี่แหละครับมันก็วนกลับเข้ามาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองอีกครับว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบ้านเมืองแล้วทำยังไงจะให้ปลอดภัยยาเสพติดใช่ไหมครับเข้าถึงได้ง่ายเพราะข่าวก็ออกว่ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าขายยาเสพติดท้อใจครับขอบคุณทางผู้ที่เข้ามาใน TikTok ของ VVVIP นะครับฟังคือจะว่าบ่นก็ไม่ใช่หรอกนะเป็นความรำทดใจนะครับความห่อเหี่ยวของบ้านเมืองการไม่จริงจังของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ดูแลเอาดร.วิวแล้วดร.ไปว่าเขาไม่จริงจังคือถ้าจริงจังเนี่ยมันต้องลดลงกว่านี้ครับต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ยาเสพติดใช่ไหมเอาถ้าจริงจังยาเสพติดหรือผู้ที่ค้าขายผู้ที่เสพต้องลดลงครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นดร.วิวครับแล้วคุณจะให้ผมทำอย่างไรคุณก็ต้องจริงจังสิคุณมีกฎหมายในมือคุณจะมาถามผมประชาชนตาดำๆอย่างไงอ่ะผมก็ถามคืนคุณไปเนี่ยคุณมีกฎหมายคุณมีอำนาจในการจัดการเอ้าเดี๋ยวเขาก็ว่าละเมิดสิทธิประชาชนอีกละเมิดก็ละเมิดไปครับถ้าให้ชาวบ้านคนอื่นเขามีความปลอดภัยมากเดี๋ยวนักสิทธิมนุษยชนเขาจะมาโจมตีหน่วยงานผมและดร.วิวก็ให้เขาโจมตีไปถ้าพี่น้องเครือญาติของนักสิทธิมนุษยชนไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเขาไม่มีสตินะคุณผู้ฟังพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเข้าสู่ยุคมิคสัญญีเห็นไหมครับมิคสัญญีก็คือจะตีจะฆ่าก็เหมือนกับว่าเป็นผักเป็นปลาไม่ได้มีความรู้สึกสำนึกอะไรในจิตใจเลยถ้าเรายังโอบอ้อมอรีเอาดร.วิวทางคุณก็เรียนสายธรรมะมาทำไมไม่ใช้เมตตาเมตตาใช้กับคนที่รู้จักคำว่าเมตตาครับหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยในลักษณะของพรหมวิหารนะครับมันมีทั้งหมด4ข้อข้อสุดท้ายคือให้วางเฉยเหมือนกับบัวเหมือนกันครับสอนไม่ได้ คนเราบางคนก็สอนไม่ได้เลยนะครับคือคุณอย่าได้เอาธรรมะคุณอย่าได้เอาหลักการอะไรที่โลกสวยเอาไปพูดเอาไปกล่าวนะฮะเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นเอกบุคคลของโลกเป็นครูของชาวพุทธเราเนี่ยพระองค์ตรัสเลยนะครับว่าบุคคลบัวใต้น้ำเนี่ยหรือบัวใต้ตมเนี่ยอย่าไปใส่ใจเปล่าประโยชน์ดีแล้วที่เกิดมาเป็นคนฮะกลุ่มคนที่เขาได้อุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีหลักในการบัญญัติชนชั้นนั่นคือความรู้วัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังไม่ได้เอาความรู้อะไรมาอบรมมาสั่งสอนพี่น้องคุณผู้ฟังนะแต่อยากให้รู้ว่าตราบใดถ้าน้ำเสียอยู่ในสังคมเยอะนั่นหมายความว่าคนใช้ยาคนประพฤติชั่วร้ายเยอะเนี่ยคนดีอย่างหลายๆท่านก็อยู่ยากครับขอถอนหายใจพี่น้องคงจะรับรู้อารมณ์เนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าโอเดท่านจะสื่อสารเข้ามานะฮะท่านจะบอกว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนเนี่ยใครที่มีครอบครองเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับสมบัติพระสถานไม่เท่าไหร่ขอคืนได้ไหม ดร.วิวก็ว่าไปคือเนี่ยเหตุการณ์ผมว่านะมันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้นะฮะอดีตที่เคยมีก็จะมีลักษณะนี้อีกอย่างกรณีคนที่ใช้ยาแล้วก็ไปทำร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมคนอื่นถ้ายังมีอยู่แบบนี้หรือชีวิตพวกเรายังใช้อย่างนี้อยู่ก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองถึงรัฐบาลจะขออาวุธปืนคืนยังไงก็ต้องไปแสวงหามาใหม่อาจจะผิดกฎหมายเพื่ออะไรครับเพื่อปกครองปกครองปกป้องชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวใช่ไหมฮะอันนี้กลุ่มของบุคคลที่คิดอย่างที่ผมคิดก็คือหวังพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยากไงครับผมดีใจครับเมื่อมีการประกาศเมื่อคราวก่อนนู้นนะครับเมื่อคราวก่อนนู้นบอกว่าใครที่มีอาวุธปืนนะฮะให้เอาไปส่งคืนเนี่ยแล้วการปรับปรามก็ขอให้เป็นรูปธรรมผมไม่มีอาวุธปืนนะฮะเพราะไม่ได้มีสมบัติพระสถานอะไรมากนะครับโอ้ผมก็เกริ่นนำขออนุญาตนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเป็นหัวหน้าโอเลก้ายินดีสื่อสารกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.วิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: หัวหน้ากำลังรันทดใจหัวหน้าปลอบผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ว่า
0: เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์อะไรที่มันอยู่ในข่าวต่างๆในสังคมบ้านเราเนี่ยปลอบผมปลอบคนผู้ฟังท่านอื่นหน่อยได้ไหมครับหัวหน้า
1: ก็มีเรื่องที่จะบอกก็ต้องดูแลการให้กำลังใจกันนะครับในช่วงนี้แล้วก็ระมัดระวังนะครับดร.วิวก็เราก็รับฟังโดยพอประมาณก็ต้องเปิดโอกาสให้ข้อเท็จจริงต่างๆมันเป็นไปตามกระบวนการวิธีการด้วยแล้วก็จะทำอะไรเอาประเด็นแรก
0: ครับ
1: เรื่องของเด็กกับจิตเนี่ยเราต้องมาดูว่าสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรไม่ใช่ต้องผมพูดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องพูดในลักษณะที่มีความเป็นกลางมาก
0: คร
1: ับ
0: หัวหน้า
1: แต่ว่ามันก็น่ารันทดใจคือในเหตุการณ์บ้านเมืองชาวพุทธเราอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี
0: ้
1: การเราสันนิษฐานหลายอย่างนะว่าทำไมต้องฆ่าปู่ฆ่ายาอะไรต่างๆมากมายในความรับผิดนะครับผมก็อยากจะพูดแค่ความรับผิดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสงสัยว่าวิจารณ์กันไปเยอะก็บอกว่าถ้าหากว่าเด็กกระทำความผิดในพ่อแม่ในทางอาญาเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะไม่มีใครไปรับผิดว่าคนนี้ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายหรือไม่พ่อแม่จริงไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่พ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลดูเนี่ยจะต้องมีความรับชอบในเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาค่าเสียหายแท้งนะครับชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆประมาณนั้นแต่มันก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า พ่อแม่นั้นได้มีเจตนาจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่หรือได้อยู่ในความดูแลแล้วดูแลลูกเราไม่ดีเพียงพอหรือไม
0: ่ครับ
1: หรือปล่อยปละละเลยไม่ดูแลจนเด็กประพฤติตนไม่สมควรซึ่งมันก็เป็นไปตามพระราชคุ้มครองเด็กนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็พยายามที่จะกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังเพื่อให้ทำความเข้าใจในเป็นกลางว่าเราจะให้เขารับผิดน้อยเพียงใดนะครับในส่วนของเด็กเนี่ยมันก็มีช่วงอายุอยู่หลายช่วงอย่างเช่นเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีก็ทำผิดต้องรับโทษอย่างนี้นะครับคำว่าไม่ต้องรับโทษแต่เขาจะต้องไปอยู่การดูแลมาตรการคุ้มครองเด็กนะครับในขณะเดียวกันถ้า12ถึง15ปีเนี่ยก็ต้องไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ก็ศาลมีอำนาจสั่งให้อยู่ในความดูแลวิธีการความปลอดภัยเข้าไปพักอบรมเป็นต่างประมาณนั้นกฎหมายของเราวางมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้ดูแลมากพอสมควรนะดร.วิว
0: หัวหน้าผมถามนิดหนึ่งขอแทรกนิดหนึ่งครับคือกรณีรัฐเนี่ยหรือหน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้มีปืนเนี่ยแล้วเราขอคืนได้ไหมขอคืนใบอนุญาตได้ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ทราบนะว่าขออนุญาตไปแล้วจะอนุว่าจะไม่มีผิดขอคืนไหมแต่เขาอนุญาตไปมันเป็นความผิดเฉพาะตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่าบุคคลที่ถือกองอาวุธปืนอยู่ปรากฏว่ามันเขาไม่ได้มีพฤติกรรมมีพฤติการอะไรต่างๆที่อย่างผมไปขออาวุธปืนมามีอะไรชักลาไว้เพื่อที่จะให้นั่นมาต่อมาผมก็ไม่มีสภาพที่จะต้องมาอยู่ไม่มีสภาพที่จะใช้เกิดป่วยเตียงนี้ต้องจะวิวลงในภาพ
0: ครับโอ้ยิงไม่ได้เลยครับ
1: ยิงได้เลยทำไมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพอไว้ในตู้ล่ะ
0: นั่นเผื่อคนไปจับเจอไปเห็นใช่ไหมฮะคนที่เขาไปค้นไปเจอ
1: คนร้ายมาเห็นก็ไม่ดีนะต้องเสียวคนร้ายเขามางัดบ้านมาเจอแทนที่คนร้ายมันมามือเปล่ามันเจออาวุธปืนอยู่ที่บ้านเลย
0: ยิงเจ้าของบ้านอีกป่ะเนี่ย
1: อันตรายปืนตัวเองด้วยนะครับจริงๆผมก็มีต้องเสียวแต่ว่าผมก็ต้องระมัดระวัง
0: ครับผม
1: การที่จะใช้ของก็ไปฝึกการใช้มาเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องส่วนหนึ่งดังนั้นก็ต้องให้กำลังใจทั้งบุคคลที่เสียหายกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็อยากที่จะไปพิพากษาวิจารณ์กันต่อไปให้มันยาวนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะให้แค่กำลังใจแล้วก็จะไม่พยายามพูดถึงเพราะว่ามันจะไปกินนะครับคิดว่าความรุนแรงทำไมมันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะดร.วิวอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะก็มีการเรียนเบื้องต้นแต่ไม่ได้พูดยาว
0: ครับ
1: เรื่องที่ดร.วิวถามผมไว้ในการนำตึกลากคนที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่จะไปสืบค้นดูนะครับดร.วิวมันก็จะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาเนี่ยจริงๆเรามีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงก็คือถ้าไปอยู่ในต่างประเทศนั้นก็จะมีเอกอัครราชทูตมีสถานทูตมีสถานกงสุลดร.วิวก็จะมีอยู่ประมาณนั้น
0: น
1: ะครับ
0: เป็นคนจัดการ
1: ว่าเอกสารในการดูแลเราต้องไปแจ้งเราต้องไปขอใบตายอะไรต่างๆด้วยนะว่าเราจะต้องเอามาจัดการมรดกเขามาจัดการอะไรแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยเราจะต้องไปการเคลื่อนย้ายศพต้องไปหามันจะมีบริษัทที่ทั้งเรศรู้ชัดเปล่านะดร.วิวชัดอยู่นะ
0: ครับชัดครับชัดเจน
1: นะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นว่าเราจะต้องไปประกอบการยื่นแต่ถ้าว่าเป็นบุคคลสำคัญส่วนใหญ่ก็จะได้รับการช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วสถานทูตไทยที่อยู่ต่างประเทศนี้เขาก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องคนไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไง
0: ครับ
1: ใจดูแลให้มากพอสมควรนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับ
0: สถานทูต
1: กฎหมายต่างๆมาทุกอย่างให้การคุ้มครองจิตแต่เราในบางครั้งนะครับนี่ก็อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงในบางครั้งเราใช้เสร็จเราต้องมารับติดตามในรถวิว
0: คร
1: ับ เราคิดว่าอย่าไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนเดือดไม่ใช่ว่าเราอะไรในเวลาอย่างเช่นเรื่องไปรักษาพยาบาลอะไรไม่ใช่ว่าต้องดูวิวนะต้องดูวิวเราต้องอยู่ในพอดีแต่ของรถวิวเนี่ยเป็นการวารกเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมันก็จะเกิดมีผลอยู่แต่บางคนเนี่ยไม่ปรับลบอย่างเดียวนะรถวิวมาลบเพื่อที่จะไปให้เขามาเยียวยาค่าเสียหายค่าอะไรต่างๆ
0: โอ้อันนั้นเยอะเกินเยอะเกิน
1: อย่าไปจับกระเป๋าพี่น้องคนไทยอย่างอันนั้นก็พูดเดี๋ยวผมก็ไม่ได้รับรายละเอียดหรอกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับมีอะไรมาสอบถามที่สถานกงสุลนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะกราบเรียนกับทางดร.วิวแล้วก็ทางท่านผู้ฟังนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผมพูดไว้ไม่ผิดเลยในเรื่องผู้จัดการมรดกนะดร.วิว
0: ครับเป็นไงฮะคุณแม
1: ่ที่ผ่านมาผมก็ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ เข้าร่วมกับเหยื่อในเรื่องของผู้การมรดกนี่แหละครับผู้อีกคนหนึ่งไปยื่นคำร้องขอเป็นการมรดกคนหนึ่งไปร้องคัดค้านท่านเอกที่ไปร้องคัดค้านกันนี่เพราะว่าผู้การมรดกเนี่ยไปยื่นคำร้องว่าขอตัวเองเป็นผู้การมรดกแต่ในขณะเดียวกันผู้ร้องคัดค้านว่าเวลาไปเป็นผู้การมรดกทำไมไม่ให้ตัวเองไปเป็นผู้การมรดกแต่ในขณะเดียวกันโดยผลทั้งสองคนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้การมรดกได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียต่อกองมรดกนั้นก็คือเป็นลูกเต้าของเจ้ามรดก
0: เจ้ามรดกครับ
1: ครับแต่ในขณะเดียวกันในผลของการไกล่เกลี่ยก็ว่าจะเป็นสองคนเนี่ยก็จะเกิดความยุ่งยากจะเป็นคนเดียวลองก่อนดูสิเป็นเราคนเดียวแล้วจะเกิดผลร้ายไหมล่ะก็บอกว่าการเป็นคนเดียวก็ไม่ได้เกิดผลร้ายเพราะว่าถ้าหากว่าไปทำอะไรไปจัดการอะไรต่างๆที่ไม่เป็นไปตามคันลองของกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบเป็นความผิดทางอาญาด้วยและจริงอันที่สุดผมอยากจะให้ฟังคำนี้ให้ดีนะครับท่านผู้ฟังการที่เราไปร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งเป็นผู้พิจารณามรดกศาลเขาชัดหน้าในการตัดสินและพิจารณาคือว่าเขาได้ใช้อำนาจในการแต่งตั้งแล้วการที่ไปทำผิดหน้าที่อะไรต่างๆไปเนี่ยมันค่อนข้างที่มันจะต้องกลับไปถูกฟ้องหรือยื่นต่อศาลนั้นอีกนะครับอันลองคิดดูว่าแล้วเราไปทำผิดหน้าที่มันจะเกิดผลร้ายมากน้อยไหนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็อยากให้ทุกท่านฟังและสิ่งที่สำคัญที่สุดผลของการที่ได้มีการไกล่เกลี่ยนี้ญาติพี่น้องเขาก็โอเคก็ผู้ทำงานเขาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ก
0: ็
1: ตกลงกันได้ก็ยอมให้อันนึงก็ให้คนใดคนเป็นแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปจัดการมรดกซึ่งตอนแรกเกิดอักมรดกเกิดขึ้นแบบนี้นะดร.บิวคือเวลาที่จะไปขอแบ่งที่เนี่ยผู้ใหญ่น้องก็จะไปขอแบ่งที่มันมีนี่อยู่ไอ้ฝ่ายที่จะไปเป็นน้องจะไปขอแบ่งก็ดีหรือพี่ไปขอแบ่งก็ดีไม่อยากจะไปใช้นี่ร่วมกันดร.บิว
0: อ
1: ันนี้ก็ฝากให้สำหรับต่อฟังจริงๆมันต้องไปใช้นี่ร่วมกันก่อนแล้วเดือนไหลก็มาแบ่งปันกันนะครับท่านผู้ฟัง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็จะให้ฝากเรียนไปให้ตระหนักแล้วก็พยายามหาวิธีการไกล่เกลี่ยคุยกันซะก่อนหาบุคคลที่สามมาร่วมในการเจรจาหาคนที่รู้กฎหมายนะครับอย่าไปเอาคนที่เขาเป็นท่าแนะนำอะไรต่างๆมาแนะมานำอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่เป็นไปตามคันลองของกฎหมายผลสุดท้ายเราต้องไปเสียเงินเสียทองในการฟ้องร้องเดียว
0: ครับผม
1: ที่อยากให้อยู่โดยปกติสุขนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ที่สำคัญวันสำคัญของนักกฎหมายวันหนึ่งก็คือวันละพีวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานก็เป็นวันที่ได้มีการรำลึกถึงพระองค์เจ้าละพีสมัตตักซึ่งคือว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมาย
0: กฎหมายไทยครับ
1: ก็ได้มีการทำพิธีอยู่ที่หน้าศาลผมปีนี้ไม่ได้ไปร่วมเพราะว่าต้องเดินทางไปหลายแต่ด้วยความสำนึกในการที่เราก็เป็นลูกนักกฎหมายเป็นลูกของพระองค์ท่านด้วยครับก็ที่จะต้องตั้งใจทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรมแล้วก็สร้างความเป็นเกิดขึ้นในสังคมนั้นดร.บิว
0: ครับผม
1: ดร.บิวเป็นนักกฎหมายท่านหนึ่งผมจะได้ในวันนี้ไม่ได้ไปร่วมออกรายการกับดร.บิวถ้างั้นจะมีเรื่องที่เสวนามากมายคุยกันนะครับในเรื่องนี้ก็ฝากผมอาจจะไม่ได้พูดตอนจบรายการว่ารักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องนี่แหละครับเหตุการณ์บ้านเมืองของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่โดยความถูกต้องเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือนะครับ
0: ครับ
1: เป็นครูบาอาจารย์ก็สอนนะครับทุกอย่างรักษาจิตกันด้วยมันจะทำให้สภาพสังคมสงบสุขยิ่งขึ้นนะครับดร.บิวครับ
0: ครับผม
1: คงจะพูดอยู่ประมาณสัก10นาทีเสร็จๆนี่แหละครับดร.บิวพอได้นะครับ
0: พอได้ครับพอได
1: ้ต้องขออภัยนะครับในครั้งหน้าจะพยายามไปให้ได้ก็จะเตรียมเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟ
0: ัง
1: อ
0: ันนี้ก็สบายใจขึ้นหัวหน้าสบายใจขึ้นละ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับหัวหน้าเดี๋ยวจะพักเบรกพอดีครับหัวหน้าขอบคุณมากหัวหน้าครับ
1: คร
0: ับ ครับผม
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ radiokk.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
0: ต้อนรับนะฮะเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมเนาะหัวหน้าท่านก็ได้พูดโดยหลักของนักวิชากฎหมายนะครับผมก็เป็นชาวบ้านก็รับฟังขอบคุณมากนะครับขอบคุณหัวหน้าโอเล่นะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าก็ถ้าท่านไม่ติดภารกิจก็ ที่สถานีสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับครับเชิญครับ
0: ตกใจหมดเชิญเชิญ
3: ครับผมสิริภาคนะครับแหมดีใจมากเลยที่เปิดโอกาสให้คุยกันเยอะๆวันนี้ผมมีเรื่องที่จะคุยกันมากมายจริงจะเอาน้อยตัดประเด็นง่ายๆคือประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับเด็กที่มันมีปืนไปยิงคนหรืออะไรเนี่ย
0: ครับ
3: มันเอาตัวอย่างมาจากอเมริกาเราเคยฟังไหมได้ยินไหมเรากับ
0: ได้ได้เห็นข่าวอยู
3: ่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเอาเด็กเอาปืนไปยิงคนในโรงเรียนเนี่ยตายมันเยอะแล้วก็ยิงเองตายด้วยคนติดคุกคือพ่อ15 ปีนะพ่อติดคุก15 ปีแทนลูกนั่นคือเอาตัวอย่างมาเด็กคนนี้ผมดูข่าวเลยครับว่าชาวบ้านเขาบอกเป็นเด็กดีเรียนดีรักปู่รักย่าแต่มันมีความกดดันในตัวของมันเองแล้วเอาตัวอย่างมาจากเด็กอเมริกาฉะนั้นอย่าไปสอนมาเลยครับเรื่องจริยธรรมประวัติศาสตร์อย่าเลยเด็กไทยเนี่ยมันไม่เรื่องจริยก้าวหน้าเด็กคนนี้มันกินนมซัดไปกินนมแม่ไม่กินแล้วก็พ่อมันหวงพ่อมันหวงนมแม่มันมันกินนมซัดเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอแยกพูดเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรคนจนเนี่ยกว่าจะได้ครับเดือนที่3เนี่ยกว่าจะถึง 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
3: เกิดขึ้นคอเลยต้องไปแสดงตัวตนใช่ไหมครับบางคนแสดงแล้วไม่ได้เงินไม่ได้แล้วนั่งร้องไห้ดูสิครับสิ่งที่มันง่ายๆแต่รัฐบาลทำเป็นลำบากแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาโอเคแล้วล่ะได้อยู่เมื่อได้มาแล้วครับแสดงตัวตนเรียบร้อยผมอยากจะถามผ่านรายการนี้เลยขออนุญาตนึงครับให้ไปถึงสสคนหนึ่งครับคือหมอวรงท่านฟังรายการเรานะครับ
0: เอา
3: ละท่านฟังรายการเราอยู่เดี๋ยวนี้ท่านฟังอยู่นะอยากให้หมอวรงเนี่ยครับเอารายการของเราเนี่ยครับพูดผมนะครับไปพูดในสภาเลยว่าสสมีผู้ช่วย8 คนใช่ไหมครับผู้ช่วย8 คนทำงานกินเงินเดือนของรัฐบาลกินเงินภาษีประชาชนเมื่อประชาชนจะได้เงิน1,000 บาทรัฐบาลต้องแสดงตัวตนเพื่อจะได้เงินวันนี้ผมในฐานะประชาชนคนผมพูดมาแล้วครับกับรายการของพอสมยงกับกระทรวงพูดมาแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในฐานะผมเป็นคนไทยเป็นประชาชนคนไทยเป็นผู้เสียภาษีมันไม่ใช่ซื้อและเสียภาษีครับเงินภาษีของผมของประชาชนครับไปให้นักการเมืองไปให้ผู้ช่วยสสผู้ช่วยสส8 คนเป็นใครบ้างผมอยากให้แสดงตัวตนเหมือนกับประชาชนประชาชนที่รับเงิน1,000 บาทได้ไหมใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ผู้ช่วยสส8 คนเนี่ยประชาชนตัวตนเลยมีจริงไหมคนแรกที่ให้อยากจะให้ประชาชนตัวตนเนี่ยคือนายพิชานวิริคุณไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับนายกนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินเป็นสสครับมีผู้ช่วย8 คนพาผู้ช่วย8 คนนี่ไปประชาชนตัวตนครับมีจริงไห
0: ม
3: มีตัวตนไหมอีกคนหนึ่งครับคนที่สอง
0: ไม่เอ่ยชื่อได้ไหม
3: รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
0: ไม่เอ่ยชื่อได้ไหม
3: คนนี้ครับ
0: เอาแค่รัฐมนตรี
3: คนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุเป็นต้นตอที่ให้ประชาชนประชาชนตัวตนเนี่ยท่านเอาผู้ช่วย8 คนประชาชนตัวตนประชาชนกับใครให้รับผิดชอบผมแนะนำให้ครับแนะนำให้ประธานกระทรวงมหาดไทยเขาใหญ่อยู่แล้วในมหาดไทยและประธานกระทรวงการคลังแสดงตัวตนได้ไหมอย่างนี้ครับฉะนั้นประชาชนจะไม่เสียเปรียบถ้าคุณไม่ไปแสดงเนี่ยผู้ช่วย8 คนเป็นผีไม่มีชื่อไม่มีตัวตนแล้วรับเงินประชาชนไปเนี่ยรับไปทำไมสสรับไปทำไมไปแจกกันเฉยใช่ไหมเอาเปรียบประชาชนใช่ไหมผมในฐานะประชาชนคนนึงครับเป็นผู้เลือกตั้งเป็นผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพวกคุณมานั่งในสภากินเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยแล้วคุณช่วย8 คนเนี่ยเอาเงินประชาชนผมไปเนี่ยแล้วคุณแสดงตนไห
0: ม
3: แล้ว8 คนเนี่ยครับเคยออกมาเยี่ยมเยียนประชาชนวัดจากหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเคยไปไหมไม่ไปเพราะไม่มีตัวตนเป็นทิพย์เป็นผู้ช่วยทิพย์ทั้งนั้นฉะนั้นผมอยากจะเรียนมาถึงปปช.ตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามีตัวตนไหมไม่มีตัดไปเลยเอาออกไปเลยครับแล้วเรียกเงินคืนให้หมดเป็นเงินภาษีประชาชนวันนี้ผมจะจัดหนักไปหน่อยเพราะผมเองครับมันคุ้มใจเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเราเปลี่ยนประชาชนขนาดนั้นไม่มีตัวตนแล้วไปรับเงินประชาชนมาได้ไงรับเงินภาษีมาได้ยังไง เดี๋ยวสักหน่อยแล้วคุณประจนเขาจะโทรเข้ามาประจนคนนั้นพวกนี้นะครับคนนี้เขาบอกว่าผมเป็นมหาจริงๆไม่ใช่หรอกครับผมเป็นเนน้อยครับจบปริญญาโทเอ้ยปริญญาจบปริญญาโทครับแล้วทำโทแม่พูดผิดไปหน่อยนะครับเรียนทำโทมาทีนี้ยังให้คุณประจนเนี่ยต่อจากผมไปเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายอย่างครับฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงสสทุกคนนะครับสวท่านมีผู้ช่วย8คนใช่ไหมเอา8คนนั้นไปแสดงตัวตนที่ว่ามีจริงไหมแต่ละคนเนี่ยถ้าแสดงไม่ได้แสดงพวกคุณเนี่ยโกงประชาชนโกงภาษีเงินประชาชนโกงเงินรัฐไปใช่ไหมผมเรียกร้องไปถึงปปช.ครับเอาเงินคืนตัดไปเลยครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับท่าน
0: ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: นะฮะให้โอกาสก็เยอะอยู่นะครับแต่ประเด็นเรื่องการกล่าวเนาะผมก็มั่นใจอยู่นะครับว่าเราก็เห็นว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะก็เอ่ยอ้างได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังผู้อำนวยการคงจะโอเคอยู่นะฮะผู้อำนวยการพอเจี๊ยบนะครับคือการรับฟังเสียงพี่น้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราจะได้เปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์เพราะว่าความคิดของแต่ละท่านเนี่ยเป็นของแต่ละท่านเองนะครับไม่ได้มีการอ่านสคริปต์แต่ประการใดนะครับ0432367266นะครับโทรมาพูดคุยกันนะฮะสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านดร.ครับ
0: เชิญ
4: ผมได้ยินข่าวเด็กยิงคนยิงคู่แล้วก็เสียใจสลด
0: ใจ
4: หดหิวหดหูในหัวใจแล้วก็ท่านดร.ก็ว่าเรื่องขอขึ้นปืนในบ่อผมมามันเป็นไปได้บ่อกับรัฐบาลสิขอขึ้นปืนนี่ท่านดร.
0: ก็นี่แหละ
4: เพราะว่าเขาพวกเขาซื้อมาแล้วเขาก็ลงทุนหลายนะครับ
0: ครับ
4: เงินบอกนึงก็เอาเขาม่อชีวิตม่อวันนี้มีแต่หลักบัก3ขึ้น4ขึ้นพุ่นเนาะตั้งแต่ซื้อกันตั้งแต่ซื้อขายกันในวงเหล่าซื้อนี่ก็ห่วยมัน 20,000 ขึ้นอยู่ดิผมเห็นผมไปได้ยินเขาเว้าหรอกว่าผมก็บ่นี่หรอกผมยางพันไปในวงเหล่าเขาโศกกันซื้อหรอก
0: ครับมันจะทำยังไงล่ะอย่าไปจน
4: ผมว่าคันที่เสียจังสิเนาะมอง2มุมเนาะตั้งแต่กี้มีคนนอนหน้าคือผมนี่มาที่นี่เป็นพี่น้องผมนี่ล่ะพี่น้องทั้งเมียผมนี่อยู่อุดรบัดนี้เนี่ยเรานอนหน้าแล้วก็มีเหล้าอยู่หน้าแล้วก็มีข้วยปั่นรถอีซูอิวนี่ขี่รถมาแล้วปั๊บก็มาขอกินน้ำกินไหนวันมีผู้เฒ่า2คนนอนหน้าจับผูกศอกคันหลังไว้ไล่ข้วยขึ้นรถแล้วก็เอาหอดเข่าไปพร้อมครับเราก็บ่มีปืนพานําไว้ยังดอก
0: ครับ
4: ก็จอดลงมาแล้วก็ถามว่าพ่อยายกินแรงไปขอกินน้ําแน่จังซี่ก็บ่ฮู้จักแล้วว่าเป็นผู้ไหลเนาะจังซี่ล่ะวันนี้คันมองอีกมุมนึงว่าคันสันคันสู้ว่าเข้ามาป่นจังซี่นี่วันนี้คันหากว่าเฮาขัดขืนเขาก็สิบ่ขาเอาตายดิ
0: ก็นี่ปัญหา
4: คือขึ้นไปมุมนึงเนาะท่านเตอร
0: ์ครับใช่
4: ๆคันสมมุติว่าสิให้เขาไว้ไงเกิดมันสิขาเฮานี่ก่อนเฮาสิตายเฮาก็ต่อสู้ซะก่อนสิบ่ได้พ่อครับ
0: โอ้เดี๋ยวพ่อใหญ่ไปจนบอกพ่อใหญ่จันนี่เด้อว่าเนี่ยขึ้นได้แค่ FM อยู
4: ่ครับ
0: ใ
4: ช่ภูมิโทรมาครับใช่ภูมิโทรมานี่เดี๋ยวให้เพื่อนผมเข้าก่อนครับเดี๋ยวผมติดผมวางสายเพื่อนผมเข้าก่อนแล้วท่านดร.ครับ
0: อ๋อเอาได้ๆก็เอาโอเคเอาค่อยว่ากันครับนะฮะนะผมก็อย่างที่บอกครับเป็นแบบสองแง่สองมุมอยู่นะฮะการให้สิทธิ์มีอาวุธมันก็เสี่ยงเนี่ยนะครับข้าราชการที่ท่านเกษียณไปแล้วเนาะประเด็นหลักๆคือการเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยทำไมเด็กมต้นเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงจนก่อให้เกิดเหตุสลดอย่างที่ว่านะครับขอบคุณพี่น้องที่ฟังทางเนี่ยนะครับคุณอะไรบ้างนี่คุณกาญจนานะทาง TikTok ครับคุณโสภาและคุณอะไรอ่ะคุณหมูวีนะครับอีกหลายท่านที่แวะเวียนเข้ามาผ่านหน้า TikTok ของ BVVIP คุณผู้ฟังครับเมื่อกี้เนี่ยพ่อจันแกโทรมาผมรับสายไม่ได้เนื่องจากผมใช้ โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยในการจัดไลฟ์ออกทาง TikTok ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้สื่อสารกันเรื่องเกี่ยวกับสังคมพี่น้องก็ทราบเนาะส่วนเรื่องที่ทางการผมไม่ใช่ว่าผมแอนตี้หรอกผมก็ได้สิทธิ์อยู่คือผมอยากจะให้หยุดครับ1ประชานิยมเนี่ยที่ไปกู้เงินมาเพื่อเอามาบริหารจัดการอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอามาเพื่อประชานิยมเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับใครจะว่ายังไงก็ตามผมอยากจะให้หยุดซะรัฐบาลชุดต่อๆไปก็แล้วแต่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เชิญเชิญ
5: ผมคุณนนท์นะจากชัยภูมิครับ
0: เอ้ารับได้แล้วพี่
5: ฟังวิทยุบ่ได้โดนแล้วเป็นยังไงเนาะทางสถานีสอบแล้วไงบ่เนาะ
0: โอ้จักเด้อได้ FM ชัดเจน
5: โอ้ยมันบ่ได้ฟังแล้วมันหงุดหงิดนะมันเคยฟังประจำเนาะมันหลายอาทิตย์แล้วเนี
0: ่
5: ย
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆของดี
5: มันเย็นหน่อยแล้วผมโทรไปหาคุณประจวบมันนั่นนี่แล้วว่าโทรเขาโลดว่าท่านเอ้า
0: ได้
5: โทรหกทีจังหวะบ่ได้ยินเลย
0: ฟังทางมือ
5: ถือเอ้าฟังแล้วฟังกันที่ทำสถานีให้ได้ฟังกันเด้อแล้วก็ฟังกันไปยังรัฐบาลเนี่ยยาเสพติดนะปราบเสียได้แน่มันวุ่นวี่วุ่นวายแล้วสมือเนี่ย
0: ครับ
5: เอ้าขวามน้ำซับดีแล้ว
0: ครับผมคืออย่างนี้ครับเครื่องส่ง AM เนี่ยถามหัวหน้าสักไรก็หลายที่แล้วแหละนะครับก็ยังคงส่งซ่อมอยู่นะครับก็มันเป็นเครื่องส่งที่กำลังวัดสูงนะครับเวลาเสียมาเครื่องสำรองเราก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องอาศัยจากสื่อนะฮะสื่อหรือจาก Facebook ก็ได้นะครับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ฟังได้อยู่นะฮะแต่ว่าต้องให้ลูกหลานทำให้ด้วยสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับท่านดร.ครับขออนุญาตครับ
0: ต่อ
6: เมื่อกี้ไหนเพราะยังใช่อยู่ฝุ่มนอดหน้าทั่วค
0: อชัดเจนอยู
6: ่โอ้ยวันหนึ่งเรื่องเสาก็มีดังนักเรียนวันนี้เรื่องดีใจนี่เป็นตาเฮาภูมิใจก็มีเลยท่านดร.
0: ครับครับ
6: เรื่องที่ตำรวจ191เฮานี่ตะเวนไปแล้วไปพ่อหญิงสาวชาวอเมริกันไปกดบัตร ATM น่ะใส่รหัสผิดบัตรตู้บัตร ATM ยึดว่ามีเงินสี่ห้อที่กินเขาตำรวจให้เฮานี่ไปสอบถามดอกก็ไปเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำติดต่อไปทางสหรัฐอเมริกาจังได้บัตรคืน
0: เอออ
6: ันนี้เป็นความภูมิใจครับออกข้าวหลายมื้อล่ะผมก็เลยว่าฝากไปยังรัฐบาลว่าให้ประชาสัมพันธ์เรื่องตำรวจเนี่ยตำรวจดีๆนะครับเนี่ย
0: ผมโต๊ะข่าวผมไม่ได้ยินข่าวเลยข่าวดีๆนี่ได้ยินแต่ข่าวเศร้า
6: ข่าวคนเล็กหน่อยสิยิ่งคู่นะครับผมก็ภูมิใจกับตำรวจอยู่ในหลักการอีกจังหนึ่งในคณะที่ภาพโพสต์ในบ้านเมืองเฮานี่ประเทศไทยนี่เสียย้อนว่าคนออกคุกมาได้เดือน2เดือนแล้วมาขาไอ้เช่าไอ
0: ้รัสเซีย
6: ผมมาข่าวดีๆจังสิก็มีว่าตำรวจดีๆก็มีผมว่าออกข่าวให้เขาเจ้าเนี่ยจังหวัดหนองคายครับตำรวจก็พาไปยินเขาที่น้ำโอ้ยดีใจภูมิใจทั้งตำรวจไทยเฮาครับ
0: คร
6: ับประเด็นนี้ผมภูมิใจนะพี่เต็ดเหมือนกันผมได้ยินพี่ซีรีส์ว่าหมอมาลงผมเข้าใจว่าหมอมาลงนี่มันเพิ่นสิบ่ได้ยินเนาะประเด็นแท้พี่ซีรีส์ว่าเราฟังรู้ว่าซั่นว่า
0: ฟังออนไลน์
6: เนี่ยโอ้ก็ดีตัวบัดนี้เสียงหมู่เฮานี่ท่านประธานเสียงที่ว่าพวกชาวไห้ชาวนาจังกับพวกผมนี่เว้าอยู่หัวไห้ปลายหน้าสะท้อนเขาในรายการของไอ้ท่านดร.นี่ถึงแม้ว่าเสียงมันสิค่อยๆเบาๆบ่กี่เดซิเบลก็คงได้ยินฮอดหูไอ้ของไอ้หมอบ่ลุ่งขึ้น
0: มันเป็นอย่างงี้เด้อ
6: คุณหมอคุ้มนี
0: ่พยาจนค
6: ือสิออกข้อเสนอของดีซิลี่นี
0: ่เดี๋ยวแป๊บนึงพยาจนแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวแป๊บนึง
6: เสนอที่ว่า
0: แป๊บนึงพยาจน
6: ตามหัวไห้ไปหน้าเขาเป็นคนหัวไห้ไปหน้านี่เขามองมุมไหนที่รัฐบาลมองว่าทั่วถึงเขาก็เสนอไปหวังว่าท่านหมอวะลุงนี่คือสิไปเสนอเขาในสภาไอ้เนี้ยขนาดว่าโอกาสนาฟ้าไม่มีจริงโมเน่หมอวะลุงอาจที่มีสอสอได้หลายคนขึ้นนะ
0: อ
6: ย่างผมว่าครับอยากฝากเรื่องคุณหมอวะลุงนี่ครับในเขาไปนั่งในสภาอีกครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระซังแล้วก็เรื่องไอ้บัตรไอ้เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าของสิ
4: ปับให้เล่าเนี้ยพีเซรี่นั่น
7: ครับ
4: เราอยากได้ผมจะยอมพันหาซ้ำเล่าล่ะขอ3พันขึ้นอีกบ่ได้ดอก
7: ครับ
4: คือผมเอาไว้หาเสียงสมัยหน้าก็แล้วแต่เพิ่นผู้ใดหาเสียงสมัยหน้าว่าตอนไอ้เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนี่ถ้าผมได้เป็นรัฐบาลผมจะจัดให้คนละ 1,500 ว่าซั่นห่วยผู้เฒ่าหลายคนอยู่ได้13 14ล้านคนพุ่นนี
7: ่
4: อือสิได้หลายอยู่จีซั่นเด
7: ้
4: ฝากไปยังคุณหมอมาลงนะครับเอาซ้ำนี่ล่ะครับ
7: ครับผมนะครับครับผมเมื่อกี้นี่คือว่าจะบอกทางผู้ใหญ่ประจนเนาะรายการแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีหลายสถานีนะครับตอนเนี้ยของผู้บริหารสถานีระดับสูงเนี่ยอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการหรือแม้กระทั่งท่านผอ.ที่ดูแลสำนักประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านให้ทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสื่อสารเนี่ยออกในหลายๆช่องทางเลยนะครับ Facebook ก็สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ก็ radiokhonkan.prd.go.th แล้วก็ TikTok ก็ radiokkprd1 เห็นไหมฮะคือถึงไม่ได้มีคลื่น AM ไปถึงนะฮะพ่อใหญ่ป.4 นอนนาหรือพ่อใหญ่ที่รับคลื่น AM ไม่ได้เนี่ยพ่อใหญ่จันด้วยเนาะก็ลองใช้มือถือเนี่ยอย่างของพ่อสมหวังจัดบรรจันเนี่ยผมก็ใช้มือถือฟังนะมือถือฟังเนื่องจากบางทีไอ้รถของผมที่ขับไปอ่ะไอ้เสาอากาศมันไม่มีไงนะมันก็รับ FM ไม่ค่อยได้ก็ใช้มือถือครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์วิว
7: เอ้าคือฟังได้
8: ไม่ยังไงความพยายามก็อยู่ที่ทางอาจารย์เอ้ย
7: ชัดเจนเนี่ยวันเดียว
8: เอ้าผมคิดถึงกันทำไมยังไงล่ะผมพยายามผมคิดถึงมันต้องพยายามครับผม
7: ผมรับไม่ได้ผมใช่ตัวนี้สื่อสารทางไอ้ TikTok อยู่ก็เลยส่งข้อความไปเอาเชิญ
8: ผมมวยปีนี้ทำไมเมมาดันโซล่าเซลล์แล้วโอ้ยผมเนี่ยติดลบเลย
7: เอา
8: ติดลบอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยน้ำให้มันไหลแบบนี้นะอาจารย์ผมทำแบบนี้นะท
7: ุ
8: กคนคนอื่นจะทำตามก็ได้ผมจะปล่อยลงนาแล้วผมจะมีไอ้มูลวัวแห้งนะมูลวัวแห้งเปิดปากถุงแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงในถุงแล้วก็มีผสมปูนขาวอะไรก็แล้วแต่ที่มันลดด่างนี่นะมันจะไหลผ่านในถุงมูลวัวนะครับ
7: ครับ
8: มันจะผ่านปากถุงลงไปแล้วก็มันจะทำให้น้ำเนี่ยมันดีขึ้น
7: อ
8: ่ะข้าวโครงงานนี่อันนี้คิดเองนะครับคิดเองก็ทำโครงการมาดานโซล่าเซลล์กับอาจารย์สมยงเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์แพมก็ร่วมมือด้วยโอ้ยดีใจมากเลยอาจารย์ยงจะร่วมมือไหมเน
7: ี่ยโอ้ร่วมมือตัวผมอยากร่วมมือตั้งนานเลยเนี่ย
8: นี่เพราะว่ามันแรงแล้วก็เห็นผลทุกคนมาดูงานเลยครับมาดูงานที่บ้านพวกสูงเนี่ยตะบนกระเหลืองเนี่ย
7: ครับ
8: มาดูเลยว่ามันได้ผลไหมมันแรงจริงๆอาจารย์แรงจริงๆเลยแต่บางคนเนี่ยวางข้าวหวังว่าตายก็ฟื้นปูก็ไม่ได้น้ำก็

0: ือและชุดสุดท้ายแล้วไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายต่อไปอีกแล้วครับท่านขอบคุณครับท่านครับผม
1: นะฮะครับนะฮะพ่อใหญ่จันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาแวะอยู่ใน VVVP นะครับน้องนึกนับเองค่ะนี่ก็ตามนะฮะเพราะว่าน้องนึกนับขยันทำมาหากินนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณนภาอเนนนภัทรนะครับแล้วก็คุณยายแอดเขางูนะฮะคุณผู้ฟังครับรายการภาคประชาชนของสวทขอนแก่นเนี่ยเป็นรายการสดนะครับก็จะมีวันพุธวันเดียวนะครับที่ใช้แถบบันทึกเสียงนะใช้ส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้เปิดให้นะครับ0432367026 0432367226นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ทางสถานีเอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญท่านคุณเป็นไงบ้างเนาะ
2: ฝนตก
1: เออเอาก็ยังดีครับ
2: เอาเห็นผมพึ่งไปในบ้านมาเน
1: ี่
2: ยแต่เราทำมาให้เรื่องเด็กนักเรียนมีคนสงสัยว่าทำไมมีปืนเห็นปืนการโทษคือเด็กนั้นจะเล่นปืนมาตั้งแต่7-8 ขวบปืนกระบอกนี่เขาเห็นหมดนะครับ
1: และ
2: วิธีก็ยิงเนี่ยก็ยิงแม่นแล้วก็ปืนธรรมดายิงปืนเนี่ยนะครับมันจะกระดูกมันยิงไม่ถูกแสดงว่าเขาชำนาญพอสมควรนะครับ
1: เออเออ
2: ผมเป็นทหารสองครั้งทหารเกณฑ์กับเป็นทหารในสิบก็เป็นยิงปืนเป็น
1: ครับ
2: เออเรารู้จักวิธีมันจะต้องมาแล้วคนจังสงสัยว่าทำไมไปขาดชั้นโทษไปทำแต่ปูกำยานเน
1: ี่ยแมน
2: แล้วสงสัยแล้วผมพูดความจริงเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกกำพร้าเลยเมื่อก่อนได้โดนพี่ได้โดนเพื่อนฝูงแล้วโดนญาติโดนอะไรกลัวเราจะไปแย่งสมบัติคือมันเป็นความทุกข์อย่างมากันแน่ครับ
1: เออคิดมาก
2: คนไม่มีพ่อมีแม่จะบอกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็โดนเพื่อนกลุ่มเห็นบ้างผมเนี่ยเห็นก็มีเพื่อนเยอะเมื่อก่อนก็กลัวนะกลัวมากกลัวอะไรก็ดีผมมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันแต่ก่อโง่ๆเหมือนผมนี่แหละแต่ก็เลยนัดกันไปไกลคุณจะมาจะโผล่หิงเราเนี่ย
1: ครับ
2: เอาเจอกันหน่อยไปอยู่กลางข้างไส้กันที่แรกผมก็ล้มลงเขาหักผมล้มลงที่นี่เขาจะเอาดินเหมือนตะวันมันจำได้ตาผมมันคิดออกไม่รู้เอาขาเนี่ยเกี่ยวคอแล้วก็กระโดดลงดินในยอมตั้งแต่วันนั้นมาไม่ได้เลยนะครับ
1: เออเอานี่คือเช็ดมือ
2: ผมก็มาชกมวยมาตลอดนะครับนั่นแหละตอนที่ยังมาบวชเนี่ยผมชกมวยมาแล้วผมไม่เคยแพ้สักทีนะชกมวยเนี่ยผม
1: ครับ
2: เนี่ยมันทำให้คนสู้คนได้อยู่ได้แต่เราสู้ในทางที่ถีบลูกชาย
1: ใช่อ
2: ย่าไปทำอย่างนั้นเลยแล้วทำไมเขาถึงไปแล้วเขามีความทุกข์ไปโรงเรียนนะครับมันจะต้องละเอียดต้องบรรยายกันละเอียดว่าเขาไอ้เขาทำปู่กับย่าแล้วจะต้องไปโรงเรียนนะแล้วเขาไปนั่งรอทำไมเขานั่งรอสี่โมงกว่าเขานั่งรอครูครับเขานั่งรอครูแล้วก็นั่งรอครูแล้วก็นั่งรอไอ้คนที่ไปข่มเหงเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ได้ยิงอยู่ใช่ไหมคนที่ถูกข่มเหงอ่ะคนที่ข่มเหงเขาได้ยิงไหมผมก็ไม่ได้ตามข่าวนะผมเห็นแล้วผมก็เศร้าใจ
2: ไม่เขานั่งรอไอ้คล้ายๆว่าเขาเคยไปร้องเรียนครูไปตามเรื่องเขานั่งรอที่เขาไปยิงไอ้รองพ่อเน
1: ี่
2: ยคร
1: ับ
2: นะเด็กเขานั่งรอก่อนนะเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังความผิดไปอย่างบ้านเนี่ยเขารออยู่เขารอเขาใจเย็นมากเพราะว่าความกดดันเขาเนี่ยครับเราต้องมาศึกษากันมากไอ้เรื่องมือถือมืออะไรต่างต้องเป็นต้องมีการควบคุมในโรงเรียนต้องมีการควบคุมเรื่องวิไอ้เรื่องอาวุธทุกโทรศัพท์เหมือนกับที่ศาลเนี่ย
1: การตรวจ
2: สแกนเนี่ยมันเรียบร้อยไปแล้วเขาปล่อยปะแล้วเลยแล้วพวกขายปืนตามออนไลน์นี่จัดการได้หมดตำรวจนะครับแล้วมันอย่างนี้เห็นไหมนะอย่างที่ไปจัดการในต่างประเทศไม่ว่าไปจัดการมันจะคนไทยเหมือนกันที่เสียชีวิตเป็น3 รายเนี่ยนะแล้วก็ไปตั้งท้ายไปคืนผมอะไรไปทำเด็กยุค7-8 ปีเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาแล้วฝังดินต้องไปตามไอ้ลาวีครับเด็กนักเรียนไอ้เด็กไอ้รัสเซียเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้พวกที่มันระบุมันเติมมันจะมีคนมันเยอะขึ้นแล้วที่นี่ว่าการควบคุมมันต้องกฎหมายควบคุมได้ต่างๆนะครับยาบ้าก็จะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วพูดแล้วก็ปากแฉะปากเปียกเขาก็ไม่ทำแล้วมันจะทำยังไง
1: แค่นี้แหละ
2: นะครับแค่นี้พูดไปมันก็ผมก็ขี้เกียจพูดไอ้ยังพูดทำได้ก็เขามีกฎหมายประหารชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดหรอกนะครับแต่คุณจะจัดการยังไงเราพูดไปก็ไร้ประโยชน์นะแล้วผมก็ไอ้อยู่ไอ้พักพวกน้องลูกหลานอยู่โรงพักเรียนมีเรื่องเวลาก็มีผมเลยไปเคลียร์ให้บางอย่างนะบางอย่างไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่เนี่ยผมก็ไปไม่ได้ไก่เกียร์กันไม่ได้ก็เชิญผมไปมาพูดให้หน่อยเงี้ยเราเห็นพฤติกรรมอย่างนี้หมดเนี่ยนะบางที

0: มันไม่ได้หรอกครับปล่อยนะปักละเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนเราลูกผู้ชายมันต้องมันมึนไม่เหมือนเมื่อก่อนบางทีเราเจอเอาผมถามว่าครูท่านก็เป็นครูบางทีนักเรียนไปทะเลาะกับลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันแล้วลูกตำรวจเนี่ยแล้วครูจะช่วยใคร
1: ก็นั่นแหละครูก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะพูดตรงๆเพราะจะลำบาก
0: แล้วผมถามว่าครูจะช่วยใครถ้าเกิดมีการไปร้องเรียนว่าอย่างผมอย่างเด็กชายโดนออกไปเจียวแล้วโดนเขาตีก็ไปครูหรือไปลูกกำพร้าอย่างเงี้ยครับแล้วไปบอกครูแล้วไปทะเลาะใครลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันลูกตำรวจอย่างเงี้ยหรือลูกที่อยู่ในบ้านเนี่ยครูอย่ากล้าต้องถามหน่อย
1: อ้าวโอเครับทราบ
0: โอเค
1: ครับผมนะฮะโอ้ก็นะคุณผู้ฟังครับนึกถึงบรรดาทหารที่ท่านเกษียณอายุเนาะพี่หมวดสมศักดิ์ก็ท่านหนึ่งครับที่ท่านก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับใช้ชีวิตแบบสมถะนี่ผมขอชื่นชมนะครับพี่หมวดร้อยโทสมศักดิ์กับคุณพี่นงเนี่ยก็โทรศัพท์สอบถามอีกหลายท่านครับอีกหลายท่านที่เป็นพลังเงียบอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ TikTok คุณน้องเพชรแท้เนาะโอ้เพชรแท้ต้องภาษาโคราชแล้วก็คุณอะไรครับเนี่ยคุณไม่มีใจนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณยายแอดเขางูนะครับฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะนะฮะขอบคุณมากวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ผมดร.วิวนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์ประธานชมรมเสียงชุมชนเราเนี่ยแหละนะครับก็จะมาพูดคุยคือถ้าไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้ออกนอกพื้นที่เนี่ยก็จะมาที่สถานีนะครับบอกพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเราทุกคนที่จัดรายการไม่ว่าจะเป็นพ่อสมหวังพ่อใหญ่สุริยันท่านกำนันนะฮะที่มาจากเขื่อนบุรัตน์เนี่ยเป็นจิตอาสานะครับสขอนแก่นก็จิตอาสาแล้วก็น้องๆคณะที่เหนือก็จิตอาสาท่านอาจารย์ณภาคนามศรีฐานพ่อใหญ่ต้านีเทิร์นอาจารย์มนตรีอย่างเงี้ยจิตอาสานะครับทุกท่านจิตอาสาหมดแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วันศุกร์พ่อใหญ่สท.ศักชัยกับท่านอาจารย์มนุษย์พวกเราจิตอาสาทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จับกลุ่มกันไม่ได้จับจนเหนียวแน่นจนหายใจไม่ออกนะครับเราก็จับกลุ่มกันพอเหมาะพอสมนะฮะเราก็ดูแลกันไปและขอบคุณมากนะครับทางสถานีที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วงเวลาให้กับพี่น้องภาคประชาชนมาเจอกันถ้าจะฟังผมเนี่ยก็คือทุกวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ถ้าวันอื่นๆก็จะมีออกทางเนี่ยสวทขอนแก่นด้วยนะครับรักษาจิตให้ดีครับรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องความเศร้าหมองสมุนไปเดี๋ยววันเสาร์เจอกันใหม่นะครับเด้อวันนี้ผมดร.วิวสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
8: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 น.ยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพัทลุง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นุพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เอ็ม99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พร้อมยกทัพหนังสือกว่า60สำนักพิมพ์มาให้เลือกช็อปลดกระหน่ำสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดสนุกประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตจพบปะนักเขียนและเวิร์กช็อปมากมายขอนแก่นบุ๊คแฟร์ครั้งที่2 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่น
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะครับพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
6: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
5: รถมีประกันหรือเปล่าพี
6: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
5: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
6: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันที ควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
12: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: อกอีสานสเปเชียลมื้อนี้พาไปสัมผัสวิถีและเสน่ห์ถิ่นอีสานที่จังหวัดบึงกาฬผู้ทอกสะพานใหม่แห่งศรัทธาผู้ผาแห่งพระธรรมพาชมความอัศจรรย์ของสะพานใหม่และบันไดเจ็ดสันที่สร้างด้วยความศรัทธาของพระและชาวบ้านส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาซอฟต์พาวเวอร์กางเกงแม่โคราชลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทรงพลังสร้างรายได้ให้ชุมชนไปกันต่อที่จังหวัดสกลนครหัตถศิลป์บ้านหนองแคนเปลี่ยนวัชพืชเป็นงานสร้างรายได้แปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีไซน์เก๋สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนส่วนที่จังหวัดเลยสิเป็นจุ่มนัวย่ายผัดอาหารพื้นถิ่นไทยเชียงคานเมนูพื้นถิ่นรสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเชียงคานและที่จังหวัดนครราชสีมาต้นแบบการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุด้วยพลังความร่วมมือของคนในชุมชนโมเดลต้นแบบศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
1: อารมณ์ค้างโอ้ยบ่ได้พ่อเจ้าๆโดน
2: อารมณ์ค้าง
1: บ่เออไม่จบมาทับยังบ่นี
2: ้เดี๋ยวพี่น้องทาง TikTok บ่เห็นเนาะเดี๋ยวพี่น้องทาง TikTok บ่เห็นเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมรับฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานสเปเชียลเฮาก็จะแม่นแบบมวนดิบเน
1: า
2: ะ
1: บ่ได้พอกันดน
2: อืมไผ
1: ขอยเจ้า
2: เฮ้ยมาหาพ่ออีหยังอาทิตย์ที่แล้วกันฟังกันมวนกันนํากัน3คนเน
1: า
2: ะ
1: เอ้าเจ้าไปไสซั่น
2: หืออายุนี่ละบ่อื่นเน
1: า
2: ะ
1: ไผบ่อื่นเดี๋ยวนี
2: ้สู้ตัว
1: เอิ้น
2: เฮ้ยหาวายพี่น้องที่ตาเราชอบเราฟังกันได้เด้อ
1: ครับ
2: ทาง NBT ภาคอีสานกดช่อง11ในทีวีดิจิตอล
1: จ้า
2: แล้วก็ทาง FacebookNBT ภาคอีสานและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11จังหวัด13สถานี
1: ครับ
2: เอามื้อนี้พี่น้องครับมีหลายๆอย่างมาฝากมาตอนอีพออีแม่บ้านเฮากันนะครับมื้อนี้มีไสและน้องสีปออีมื้อนี้บ่สิเป็นทั้งบึงกาฬเนาะ
1: ครับ
2: นะครับทั้งอีหยังทั้งสกลนครทั้งเลย
1: ทั้งโคราช
2: ทั้งโคราชเนาะมื้อนี้ก็จะมีข่าวมาฝากกันคือจังหวัดนั่นล่ะ
1: จ้ะ
2: มีหลายๆอย่างหลายๆแนวมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันคือว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่เนาะโดยเฉพาะพี่น้องทางโคราชหรือพี่น้องอีสานบ้านเฮา
1: ครับ
2: นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับในใจของพี่น้องนั่นล่ะบ่ต้องมาพิมพ์ดอกนะครับเน
1: า
2: ะเพราะว่า
1: ลักษณะท่านน่ะแสดงในใจให้แสดงเฮ็ดหยัง
2: เอาก็ยังบ่ต้องมาแสดงออกให้คนเห็นจังซี่นะคันม่วนก็เก็บไว้ได้ใจล่ะคันบ่ม่วนเก็บไว้ได้ใจอย่าไปหาพิมพ์อย่าไปหาแชร์อย่าไปหาปากให้คนอย่าไปหาว่าคนมันเป็นบาปเป็นกรรม
1: จ้
2: าสามารถว่าจ่าซีไม่พูดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงไม่พูดให้คนแตกแยกไม่พูดคําหยาบไม่พูดลามกไม่พูดโกหกคอยเฮ็ดบ่ได
1: ้บ่ว่า
2: บ่สิ
1: บ่สิ
2: ตัวบ่หา
1: บ่ได้เด
2: ้อบ่
1: เมื่อมันสิหลุด
2: รุ่นบาบ่สิบ่เจ้าสิบ่หาสิแจกยังสิมันบ่สุภาพแต่คําว่าสิแจกเป็นคําของอีสานบ้านฮ้องนี่ล่ะมันบ่แม่นบ่สุภาพดอกนะครับน้องก็บ่ได้คือกันล่ะเนาะอ้าวมีหลายๆหม่องหลายๆแก่มาฝากอีพ่ออีแม่บ้านเฮากันนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะ
1: คร
2: ับ
1: ได
2: ้พาไปที่ภูทอก
1: เอ้า
2: เกิดมานี่ตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ตัวนี้โตเคยเป็นภูทอกเทบ่ปล่อยอยู
1: ่บ่แล้ว
2: เฮาเคยไปอยู่แต่บ่ได้ขึ้น
1: หลังสัน
2: ไปทอดผาป่าอยู่ผู้ท
1: อ
2: เอ้ยบ่แม่นอยู่แถวอันบึงกาฬไปผาป่านี่ล่ะสมัยท่านดร.พรพิทักษ์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี่ล่ะนะครับพากันไปทอดผาป่าอยู่ผู้ท
1: อ
2: ก็เลยบ่ได้ไปขึ้นเพราะว่าหยังติขั้นแขวให้หลวงพ่อแล้วเว้าดูปวดมื้อนั้นก็เลยบ่ขึ้น
1: ขั้นแขวซื้อเปียนคือบ่ขึ้น
2: อะเครียดเนาะแล้วบ่มาอ่อยเอาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ครับบ่าวโดงครับทางสบท.บึงกาฬนะครับสีหน้ามาฝากกันนะครับเนาะในช่วงนี้นะครับเนาะบ้าดงพร้อมไป
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วไปติดตามได้จากสบท.บึงกาฬครับ
3: หลวงปู่จวนกุลเชษฐโธเคยเว้าไว้ว่าต้นปี2512ข้าพเจ้าเดินทางออกจากภูหัวไปยังภูทอกน้อยได้สำรวจเบิ่งเขาสันต่างๆเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สิบูรณะให้เป็นสถานที่รมณียสถานอันรื่นรมให้พระเนนได้บำเพ็ญกรดภาวนาต่อไปได้จึงตกลงใจเขาบูรณะและตั้งเป็นวัด ได้แห้งนิมนต์ของชาวบ้านนาคำแขนบ้านนาต้องอาราธนาให้อยู่โปรดเป็นหลักยึดเหนี่ยวแก่พวกเขาอีกแห้งหนึ่งน้ำภูทอกภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้ถือเป็นประจักษ์พยานความหุ่งเหืองทางพระพุทธศาสนาที่มีการสืบทอดคำสอนมากกว่า 2,500 ปีจุดที่ผมยืนอยู่มองนี่คือจุดที่เอิ้นว่าพุทธวิหารอยู่ด้านหลังผมนี่ครับพุทธวิหารจะเป็นจุดที่เป็นหินที่แยกออกมาจากภูทอกนะครับแต่ว่าความมหัศจรรย์ก็คือเป็นหินที่ตั้งตระหง่านโดยที่บ่ล่มหรือว่าบ่พังลงมานะครับจึงเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีเทวดาคอยพิทักษ์รักษาและแต่ก่อนนะครับบริเวณจุดที่เป็นพุทธวิหารแห่งนี้บ่ได้มีสะพานที่มีการสร้างทอดยาวไปที่พุทธวิหารแต่เว้นเป็นเหวเลิกเอาไว้นะครับซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่จะไปปรากฏบนพุทธวิหารได้จะต้องเป็นพระอรหันต์หรือว่าพระภูมิอภิญญาพอนั่นครับพุทธวิหารแปลว่าสถานที่พักผ่อนของท่านผู้หู้ธรรมหรือตรัสรู้แล้วมีลักษณะที่แปลกและน่าอัศจรรย์ที่สุดคล้ายกับพระธาตุหินแคว้นที่อยู่ประเทศเมียนมานับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูทอกซึ่งอยู่ในสันติหามีผู้เห็นแสงสว่างดวงใหญ่ลอยออกจากมองนี่เป็นประจำโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำหลวงปู่ขาวอนาลโยเพิ่นได้เคยพิจารณาว่าเป็นที่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาปรินิพานณมองนี่พระธาตุของเพิ่นยังคงมีหลงเหลืออยู่จึงเสด็จแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นประจักษ์สมัยก่อนที่สิมีสะพานใหม่ยาวประมาณ10เมตรเสื่อมต่อไปที่พุทธวิหารหลวงปู่จวนบอกกับลูกศิษย์ว่าผู้ใดหาวิธีเสื่อมทางเขาสองลูกให้ได้เขาสิให้ผ่าจีวรเหนือดีกับผู้นั้นหลวงปู่แสวงอมโรกหาวิธีจนได้โดยเฮ็ดเสียกผูกเป็นบ่วงย้อนคร่อมไปที่เขาลูกนั้นแล้วย้อนเสียกลงไปให้สามเณรที่ตัวเบาๆผูกกับแอวแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นท่านว่าสามเณรนั้นบ่มีผู้ใดญาติทั้งพระทั้งเณรต่างซอยกันสกัดหินเฮ็ดสะพานใหม่เสื่อมต่อเขาสองลูกจนสำเร็จและเขาลูกนี้ก็คือพุทธวิหารในปีพุทธศักราช2519สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศขณะยังบ่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก็เคยมาภาวนาอยู่พุทธวิหารนี้ถึง1อาทิตย์คุณหมอประภัสโสรจินดาเคยเว้าไว้ว่าเรื่องพัฒนาภูทอกที่แรกผมกับท่านอาจารย์จวนถ้าอาจารย์มาเห็นจังซี่มันเป็นที่เที่ยวของคนก็สิมีปัญหาที่หลังนะอาจารย์เพราะคนมันเริ่มเกี่ยวมันก็สิบ่สงบยากต่อการปฏิบัติหน้าอาจารย์แต่หลวงปู่จวนบอกว่าเขาหูแล้วอันนี้เป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่อยู่ภูทอกใหญ่เพราะความสำคัญต้องอยู่ภูทอกใหญ่ภูทอกใหญ่บริเวณกว้างขวางกว่าภูทอกน้อยเป้าหมายหลักของหลวงปู่จวนสิพัฒนาภูทอกใหญ่สงวนไหว้ให้พระภาวนาแต่พัฒนาภูทอกน้อยเป็นหมอกดึงดูดคนสำหรับภูทอกมีทั้งหมด7สั้นโดยสั้นที่1หอดสั้นที่4หลักๆจะเป็นส่วนของบันไดทางขึ้นขณะที่สั้นที่5ถือว่าเป็นสั้นที่สำคัญที่สุดมีการประดิษฐานพระประธานภายในถ้ำพระวิหารมีกุฏิหลวงปู่จวนรูปเคารพครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นและสถานที่สำคัญคือพุทธวิหารส่วนสั้นที่6ติดเป็นสะพานใหม่ติดกับหน้าผาสูงโดยมีความยาวประมาณ400เมตรเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดและสั้นสุดท้ายฐานค่อนข้างสูงและมีป่าหนาแน่น
4: พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬและก็ในทุกๆจังหวัดครับวันนี้ผมสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าการจังหวัดบึงกาฬและคุณนายท่านนายกเหล่ากาชาดท่านจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬผมเรียกว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยบางคนก็ยังไม่เคยมานะฮะไม่เห็นความประการตาวันนี้อากาศดีท่านจะเห็นว่ามองสุดลูกหูลูกตาเห็นทิวทัศน์หมดเลยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่แบ่งจุดแบ่ง3อำเภอฮะอำเภอเมืองอำเภอศรีวิไลแล้วก็อำเภอเซกานะฮะทางขวาผมเป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะทางซ้ายนี่เป็นเขตอำเภอเมืองก็มีอ่างเก็บน้ำอีกเช่นเดียวกันเป็นโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็บนพื้นที่นี้เป็นเขตของอำเภอศรีวิไลซึ่งมีภูเขาเป็นภูเขาทรายสวยงามมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลัดเลาะไปตามภูทอกนะครับซึ่งมีอยู่7ชั้นขณะนี้เรายืนอยู่ชั้นที่5ครับ วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องชาวนครปฐมแล้วก็ชาวมหาสารคามมาเยี่ยมด้วยนะครับมาท่องเที่ยวด้วยผมเองก็มีคำถามแรกกับเขาว่ามานอนบึงการไหมถ้าเขาตอบว่าไม่ได้มานอนบึงการเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปกับเขาแค่รูปเดียวนะเพราะผมถือว่าถ้ามาเที่ยวมาถ่ายรูปดูความสวยงามมาดูธรรมชาติของเราแล้วก็กลับไปเลยนะฮะเราก็จังหวัดบึงการก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรผมแต่ถ้าจังหวัดไหนก็บอกว่านอนเมื่อคืนก็นอนบึงโขงหลงอย่างเช่นชาวมหาสารคามเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเมื่อคืนนอนบึงโขงหลงวันนี้จะไปนอนที่ตัวเมืองบึงการอันนี้ผมก็ถ่ายรูปกับเขาหลายๆภาพแล้วก็ยินดีกับเขาเขาจะให้ผู้ว่ากับคุณนายถ่ายยังไงก็ยินดีถ่ายหมดเลยเพราะถือว่าจังหวัดบึงการก็เขาเรียกอะไรโรงแรมก็มีที่พักใช่ไหมอาหารก็ได้ขายผู้คนก็ได้ขายข้าวขายของซึ่งวันนี้ผมเรียนเลยว่าหลวงตาแยงเนี่ยท่านได้อนุญาตให้เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็ท่านเปิดถ้ำท่านได้เปิดพิพิธภัณฑ์ได้เปิดเจดีย์ที่โอ้สวยงามมากครับผมใคร่ขอเรียนเชิญพี่น้องที่ยังไม่เคยมาจังหวัดบึงการท่านมาบึงการแล้วท่านจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆอย่างที่ผมเป็นมัตโต้ของผมนะครับ
5: It's not my first time to be here I've been here for fifth Well every time I feel excited to be here to see the love of the holiday maker and then you know that is the scenery within the Bung Gan province I hope if you seen this video please join please welcome to Bung Gan everyone want to see you bye
3: ปัจจุบันวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคิริวิหารแห่งนี้มีหลวงตาแย้งสุขากาโมเป็นเจ้าอาวาสและยังคงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมและศึกษาปฏิปทาของหลวงปู่จวนตลอดทั้งครูบาอาจารย์อยู่เสมอและแม้ว่าโลกในยุคสมัยใหม่สีชักน้ำผู้คนในหันไปหาทางวัตถุนิยมหลายขึ้นแต่พระธรรมอันเป็นความจริงเที่ยงแท้ในโลกนี้ก็ยังคงดำรงอยู่อย่างสง่างามคือกับภูทอกที่ยังคงตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงเพื่อนำพามนุษย์ให้เข้าถึงอริยสัจธรรมต่อไปจตุรพรผาหน้าทีมข่าวสวทบึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงาน
6: สะอ่อนเบาดงคักเนาะ
7: อ่อนเรื่องใด
6: แล้วก็สิไปหาตัดไม้ไผ่เหี้ยวเติบด้วยน้ําผูกใส่กล่องแล้วก็แกงไปแล้วได้ภาพ
7: โอ้ยเขาใส่ถน
6: เออไทบ้านบ่รู้จักแม่นบ่มันคืออย่างว่าเขาไปเฮ็ดจังได๋นะตะกี้ซั่นได้นั่งฮ้อทายพุ่นดิตัวเกิดท่านบ่ตอนสมัยซั่นนั่งฮ้อไปทายน้ําท่วม
7: บ่แล้ว
6: เฮาผู้นึงตะกี้เวลารถติดรถยังช่วงสงกรอกสงกรานต์ที่ขึ้นฮ้อภาค4ไป
7: บ่
6: ทายถนนก็เลยว่าเอาเฮาก็สิขึ้นฮ้อซะเนาะในเมื่อที่เฮามีโดนแม่นเนาะโดนมันก็ได้ระยะกินนี่แต่ว่าดีทายเบิดมิตรภาพพะหน้าเนาะเวลาพี่น้องครับกับผู้ทอกนะเว้าสู่ฟัง
7: ครับ
6: นะครับเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความศรัทธาแรงกล้าและความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมกลางธรรมชาติหนึ่งในหมุดหมายสําคัญก็คือผู้ทอกในอยู่ที่บึงกาฬนะครับก็คือเป็นศรัทธาย้อนรำลึกคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงปู่จวนนะครับกุลเชษฐโถพระอริยสงฆ์ผู้สั่งสรรสะพานใหม
7: ่
6: เวียนรอบเขาด้วยมือแล้วก็แรงศรัทธาแล้วก็เป็นเส้นทางถ้ำนะครับนำไปสู่ความรุดพ้นนะครับน้องบ่าวดงจตุรพรพาหนักก็นำมาฝากกัน
7: อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเล่าของผู้ทอกเป็นบ่
6: แม่น
7: ก็บ่เคยไปดอก
6: ตกบ่เคยไป
7: ตกก็บ่เคยไป
6: ไม่ไป
7: ตก
6: บ่ได้ขึ้นเครียดก่อนตอนนั้นบัดอยู่แถวๆสร้างสิไปผู้ทอกนั่นเขียนหลวงพ่อ
7: ทอดประปาทางพุ่นที่
6: แม่นเขียนให้หลวงพ่อหลวงพ่อเว้าสมองกว่าพุ่นเนาะจะบ่จะว่าฮอดเที่ยงหลวงพ่อก็บ่ได้ฮอดสันเขาพุ่นน่ะก็ได
7: ้ว่าสัน
6: แล้วหมักไม
7: ้
6: ฮอดใบฮอดเที่ยงกว่า
7: จับไม่ได้ปุ๊บด่าล
6: งบ่เป็นเอาแต่ละไปแปลห้างบึงกาฬก็ไปผู้ทอกกันได้นะพี่น้องเนาะ
7: คร
6: ับก็ว่าสู่ฟังหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับก็มีมาฝากมาตอนกันขึ้นจังหวัดละเนาะ
7: ครับ
6: ในจังหวัดภาคอีสานบ้านเฮานะครับในอีสานบนนี่แหละนะจ๊ะ
7: จ้า
6: ทั้งอุบลเพิ่นเฮ็ดอีหยังฮะทั้งอุบลเพิ่นมีรายการจังซี่คือเฮาบ
7: ่บ่มี
6: เอาติเพิ่นก็คือบ่ส่งมาให้เฮาเนี่ยนะทั้งอุบลก็ได้เนาะพี่น้องทั้งอุบลเด้อสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับคันมีสกู๊ปใดที่อยากจะสนใจออกมาทางนี้ก็ส่งมาให้เฮาแน่ก็แล้วกันเนาะนะครับถ้าอีสานใต้เฮาก็อยากนําเสนอขึ้นจังหวัดละพี่น้องทางนี้ก็สิได้รู้ไปนํากันเบิด
7: ครับ
6: นะครับว่าไปเที่ยวทางไหนแน่จังข่อยนี่ก็บ่ได้ว่าสิเที่ยวแต่ในอีสานบนเด้ ตั้งใจขอกลับไปท่านสุรินทร์ศรีสะเกษพุ่นละไปหาสื่อหอมแดงพุ่นละเนาะใต้กูใต้ใต้กูใต้พุ่นละทั้งวันนี้นั่งถึงพุ่นเนาะสิมาสื่อสินดีอย่างมาสื่อถึงเลยแถมถึงมาสินดีสินดี
7: ตั้งเห็นละนางเนี่ยสินดี
6: โอ้ยทักษิณปวทาตั้งสื่อสุขคนเขาสื่อถึงเลยมาสื่อสินดีสิมาสินดีมันจะใส่ระเบิงหนาประสันก็ยังเฮ็ดปวกหน่อยนี่งามประสันไประเบิงประสันหนาขึ้นไม่หนีบไก่นี่เว้ย
7: เนี่ยปฏิว่าอี
6: ก
7: แล้วเนาะ
6: ก็เห็นบอไม้ปิ่งไก่มันหนีบไปนะนะก็จะเบี้ยไปเนาะเอาไปใส่ต้อปะนี
7: ่ใช่โคราชบ้านเอ๋งจ้า
6: เออบ้านไผ่เกาะ
7: บ้านคอย
6: มาเอ๋งเอ๋งเด้อฟังมือปุ๊บไปนี่บ่สิหูหลูพุ่นได้ล่ะฉี่มูกแดงบ่สิออกนี่มาเอ๋งเอ๋งเด
7: ้อเอาโคราชบ้านเอ๋งครับ
6: เอ้าเอ้า
7: เอ้าบ่เอ๋งเนาะเด้เอ๋ง
6: กูอยากถูกทุ่มด้วยนี่บ่เฮาบ่ได้ไปสิทุ่มด้วยงั้นทุ่มด้วยโต๊ะนี่จักหน่อย
7: เอาโคราชบ้านคอย
6: บ้านผมครับ
7: น้องบ้านไข่ได้ตัว
6: บ้านข้าพเจ้า
7: บ้านข้าพเจ้าครับโคราชบ้านข้าพเจ้านะครับถ้าพูดถึง
6: ตัวก็เป็นไอดอลได้นี่ตัวก็อินฟลูเอนเซอร์ได้นี่ตัวยิ้มหาบอกว่าเหมือนได้ต
7: ัวบ่ครับเป็นเมืองขอนแก่นบ่
6: ครับเป็นคนดังแต่ว่าสู่นายอันดอกไปมั้ย
7: เอาบ่ไปละบ่ไปจังหวัดนครราชสีมาครับที่หลายคนถ้าคิดถึงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยหรือว่าโคราชนี่หลายคนอาจจะคิดถึงผัดมีแล้วก็ผัดไหม
6: บ่ว่
7: ามีอีกนึงสินค้าบ่บ
6: ่บ่หลายคนน่ะบ่แม่นนึงนี้นี่บ่แม่นผู้นี
7: ้คิดฮอดอีหยัง
6: เอาเคยคิดบ่ไปโคราชนี่คิดฮอดอย่างเดียว
7: มีนก
6: บ่แม่น
7: ผู้ใด
6: ไข่เป็ด
7: ก็วางซั่น
6: ไข่เป็ดไหลทงแม่นอยู่ข้างทาง
7: โอ้ยกับเมืองโคราชจะดอกคือ
6: เอาก็มาได้ล่ะกันทางสิไปมอเตอร์เวย์ M6 มีไข่เป็ดไหลทุ่งอะเด้นะ
7: บ่
6: เออก็ชื่อแต่ไข่เป็ดอยู่นั่นคิดฮอดแต่อย่างเดียวคือไข่เป็ด
7: อาจารย์วันนาเขาราชสีมาหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไข่เป็ดแต่ว่าอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก
6: บ่นะบ่เคยได้ซื้ออีกอย่างเทียนนะ
7: ยังบ่เคยบอกเลยบ่เคยเว้าอยู
6: ่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวคือกันส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนเฮาบ่ได้ซื้อเน
7: า
6: ะ
7: ส่วนหน่อยบ่
6: บ
7: างคนเที่ยวส่วนหน่อยเลือกซื้อกลับไปเป็น
6: บางคนตรง
7: น
6: ั้นสิน
7: ักท่องเที่ยวบางคนเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากนะคือกางเกงแมวโคราช
6: เอาตัวขึ้นจากมาจากอะไรกล่องแคบเมื่อกี้ไม่ตัว
7: โอ้ยจะไม่คัดแต่ดอกคือ
6: ซื้อยังเกาะ
7: อะพี่ปอย
6: บ่ซื้อยัง
7: ซื้อกางเกงแมวโคราชครับของฝากขึ้นซื้อของจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่เด้อันนี้ไม่เป็นลายโมโนแกรมที่เขาเพิ่งคิดคนขึ้นมานี่การประกวดลายโมโนแกรมลายนี่ได้รับการชนะเลิศแมนแล้วเขาเอามาเฮ็ดเป็นกางเกงแมวโคราชของฝากขึ้นซื้อของจังหวัดนครราชสีมา
6: อ่ะจ้ะ
7: รายละเอียดเป็นยังไงไปเบิ่งครับ
6: เอ๋
7: เด
6: ี๋
7: ยว
8: หากพูดถึงจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชหลายคนอาจมองภาพว่าเป็นประตูสู่อีสานของดีขึ้นชื่อคือผัดหมี่และผ้าไหมแต่อาจไม่เห็นถึงสินค้ายอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างกางเกงแมวโคราชลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมวสีสวาดสัตว์ประจำถิ่นความพิเศษของลายนี้ไม่ได้อยู่แค่ความน่ารักของลวดลายแต่ยังเชื่อมโยงกับลายโคราชโมโนแกรมซึ่งเป็นลายที่ผ่านการประกวดออกแบบโดยนำคำว่าโคราชมาตีความเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัด
9: จัดมันแข่งขันก็เลยมีโคราชโมโนแกร
10: ม
9: ทางพี่ที่เขาชนะการประกวดเนี่ยแล้วจังหวัดก็เลยใช้เป็นโคราชโมโนแกรมทั้งหมดเลยใช้เนี่ยเป็นลายตัวเนี้ยข้างล่างนี่ทั้งหมดเลยใช่ครับ
10: แล้วก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ด้วย
9: คือทางจังหวัดให้ประชาชนโคราชเลือดทั่วไปอ่ะประเทศไทยสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ต้องเป็นหมวกเป็นล่มเป็นแก้วหรือเขาขายหมูหยองก็มาใส่ถุงใส่หมูหยองก็ได
10: ้
8: ผู้ประกอบการหลายคนยอมรับว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดคือกางเกงแมวโคราชเพราะเป็นของฝากที่หาซื้อได้ง่ายจึงต่อยอดไปสู่สินค้าหลากหลายประเภททั้งแก้วน้ำกระเป๋าหมวกรวมไปถึงรองเท้าแตะโดยใช้ลวดลายแมวโคราชเป็นจุดขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
9: เด่นแน่นอนกางเกงแมวอ่ะแล้วใส่เนี่ยทรงสวยผ้าดีมากแล้วราคาก็แตะต้องได้แถมพอไปไหนอ่ะรู้ว่าเป็นคนโคราชรู้เลยกางเกงแมวโคราชน่ารักมากผมไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศใส่กางเกงแมวหมดเลยใส่เสื้อแมวถือกระเป๋าแมวใส่หมวกแมวด้วยความที่เราเป็นคนโคราชอยู่แล้วก็อยู่โคราชอยู่แล้วแล้วเราไปไหนอ่ะเขาก็รู้ว่าเรามาจากโคราชด้วย
8: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าทุกครั้งที่มีการจัดแสดงสินค้าจะเชิญผู้ประกอบการนำสินค้าลายแมวโคราชไปร่วมประชาสัมพันธ์พร้อมมีแนวคิดที่จะนำลายโมโนแกรมไปใช้กับแพ็กเกจจิ้งของสินค้าโคราชเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าท้องถิ่นและผลักดันสินค้าใหม่ๆให้เป็นที่จดจำมากขึ้น
11: ของพาณ นิชเองเวลามีงานต่างๆนะคะก็จะเชิญผู้ประกอบการไปขายอยู่กับเราอยู่เสมอนะคะเพื่อให้เป็นการแพร่หลายในเรื่องของการสวมใส่สำหรับประชาชนในพื้นที่และก็นอกพื้นที่เอาไปฝากก็ได้นะคะก็จะเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของโคราชค่ะ
12: แม่บางคนขยับผักดันกางเกงแมวโคราชเสื้อแมวโคราชของเราให้ไปอยู่ในจุดไหนคะ
11: เนี่ยก็คือผิดพันธุ์ต่างๆเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งก็อยากจะเอาลายโมโนแกรมนั้นน่ะไปใส่ในแพคเกจจิ้งนะคะทุกชนิดสินค้านะคะพณิชเองก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของสินค้าที่พัฒนาใหม่ๆแล้วก็เอาลายโมโนแกรมไปใส่กับแพคเกจจิ้งนั้นๆเพื่อให้เขาได้เห็นว่าอ้อโคราชนะโคราชมาแล้วนะคะ
8: จากแมวสีสว่างสู่ลายโมโนแกรมจากกางเกงของฝากสู่สินค้าหลากหลายรูปแบบวันนี้โคราชกำลังใช้ความเป็นตัวตนของเมืองแมวมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำให้คำว่าโคราชในสินค้าเหล่านี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ผู้คนจดจำมากยิ่งขึ้นทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
7: ขอบคุณคุณทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นนะครับครับนี่แหละครับที่น้ำลายแมวโคราชนี่แหละครับมาฝากมาตอนกันเนาะครับเนาะเป็นเด็ดดีตอนที่เบิ้งมองหัน
2: ยังไอ้เปิดดีก็ร้อนเลยนะ
13: คือมาดีแท้ไอ้เงียบก่อน
7: ฮะงานสกู๊ปเอ็ดดีได้เพิ่นมั่ง
2: ออกหลายเทียร์เลยดิ
7: ออกหลายเทียร์แล้ว
2: ออกหลายรายการ
7: โคข้าวนี่ก็ยิบออกไปออก
2: สามเทียร
7: ์อีสานมันนี่นี่เอาไปออก
2: อีสานมว
7: น
2: จอย
7: อีสานมวนจอยก็ออก
13: ออกทุ่งเฮดี
7: ออกทุ่งเฮดีอุบลก็ออก
2: อุบลไหนอากางก็ออก
7: อากางก็ออก
2: ว่ามันว่าดีเด่นประเด็นดีเด้ไม่มีสกู๊ปเหมือนไหนไม่มีข่าวพอดี
7: เจ้านี่ไม่เคยย่องใครดัก
2: ฮะโอ้ยไปหาย่องคนไม่หามักย่องกว่านั้นเด้อ
7: เจ้าของเลยให้คนอื่นย่อง
2: หาย่องตะกันอยู่นั่นนี่ไปเฮ็ดคือกลมประชาสัมพันธ์แล้วย่องตะกัน
7: ตีจักเทียนะ
2: เออ
7: โอ้ยหาย่องตะกันหลายเถอะเนาะอาจารย์บอนเอาผ่านไปโคราช
2: ครับ
7: ต่อไปสิพาไปไสละน้องปอย
2: ทางเลว
7: รายการเฮาจักชั่วโมงก่อนเดี๋ยวนี้มั้ย
2: 50นาที
7: 50นาทีเนาะเฮาว่าได้จักนาทีแล้วเนี่ยใกล้สิเบิดไปแล้วบ่ทันได้เบิดดอกเนาะอีกหลายเติบอยู่นะครับพี่น้องครับนอกจากนี้นะครับเนาะคือจังหวัดหลายช่วงนี้เป็นหน้าฝน
13: บ่ถึงฝนถึงฝ่าในจักหน่อยแน
7: ่ครับ
13: นะครับช่วงนี้หน้าฝนพี่น้องก็ต้องระมัดระวังเด้อเรื่องของต้นไม้ใหญ
7: ่ที
13: ่ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง
7: มันไม่ขี้เคียบเหรออือ
2: ยังขี้เค
7: ียบขี้เคียบแม่งงอดอ่ะ
2: ไปหยัง
7: เอาก็ว่าหน้าฝนเนาะให้ระวังเนาะ
2: แม่งขี้เคียบแม่งงอดก็ระวังแน
7: ่
2: อีกอย่างนึงหน้าฝนตกก็ระวังตัวไว้แน
7: ่
2: นาได้กับตามแต่ตัวกับเจ้าหน้าตัวกับฉีกหมูกแดงออกคือวันเหรอ
13: เมื่อตะหนาฝนดอกนาได้ก็ต้อง
2: ระมัดระวังพี่น้องครับเรื่องราวของงูเหนียวเขียวขอเน
7: า
2: ะครับจังบ้านคอยเนี่ยบอกให้ฟังแล้วล่ะบ้านพี่เนี่ยงูเห่าตอดเก็บของตอนหนาฝนงูเห่าตอดแต่ว่าสามมือบ่ตาย
7: ไผไผว่าตาย
2: เล่าเหรอ
7: เอาไปยัง
2: ใต้บ้านเพิ่นไปเก็บของตอนหนาฝนไปงูเห่าเลยกัดมือสามมือบ่ตาย
7: เป็นยัง
2: ตายมือที่4
7: โอ้ก็ดีอยู่ดีอยู่ฮอด3มือปานนั้น
2: อืมจังล่ะมือที่4มาก็เรื่องเสียก็เลยเอิ้นก็บ่ติงลูกก็บ่ได
7: ้แข็งแก่แด
2: ดแข็งแก่แดดยิงแขวแกกแสกตื่นเสาขึ้นมาแทบใบดาวนามาพังหดน้ําบ่จังสิเอาแขวงุ่มลงหมดตัวตาย
7: นะซ้ํา
2: อ่ะเรามาระวังพี่น้องเนาะเรื่องงูเหี่ยวเขียวขอแล้วก็เรื่องใส่ทองใส่สอยสอยข้อเลดแหวนสแกนและกำไรต่าง
7: ๆ
2: นะครับไปทุ่งไปท่าตอนไปเอางัวขอคอกไปเอาคั่วขอคอกเรามาระวังแน่วิทยุวิทยุบุ่นถ้ากำลังฟังวิทยุตอนนี้กันฝนตกอ่ะเก็บไว้น้ำแน่จะสิพากันเปิดดูหลายอย่างแต่ฟังบ่ได้ฟังจุอีสีเมืองขอนสีปล่อยลำทะเมนหลายปล่อยวิทยุไปไกลๆพุ่นล่ะเอาไปมาฝากคือมาต่ำลงมาเลยว้ายว่านไงห้ำขึ้นยิงเขียวแกกแสกใส่วิทยุพุ่นดิ
7: ป้าครับป้ามันสิพา
2: เออเนาะเรามาระวังกันไว้แน่พี่น้องครับผมด้วยความเป็นห่วงไปใหญ่จากรายการโซยอีสานสเปเชียลนะครับเนาะ
7: ครับ
2: หัตถศิลป์พื้นบ้านน้องแค้นพี่น้องครับเปลี่ยนวัชพืชน้องหานเป็นการสร้างรายได้หลายพื้นที่นะครับสิพ่อเห็นวัชพืชบ่ว่าสิเป็นผักโจกโลกนะครับหรือว่าผักตบชวาต้นกกนะครับต้นไหลตามน้องน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนี่แหละค่ะอันพักตบเชว่าและต้นกกที่ไร่คากับถูกพลิกโฉมเป็นงานหัตถศิลป์สร้างเงินสร้างชีวิตใหม่ให้กับชุมชนได้ยางหนามหัศจรรย์ใจแคร์เมื่อนี้นะครับทางเครือข่ายข่าวทางสกลนครนะครับนำมาฝากสู่ตอนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามได้จ้า
14: น้องหานทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่หัวใจของชาวสกลนครแต่ปัญหาวัชพืชก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่สร้างปัญหาให้ระบบนิเวศแต่วันนี้ที่บ้านหนองแคนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผักตบชวาไร้ค่าและต้นกกในท้องถิ่นกลับถูกเปลี่ยนเป็นงานหัตถศิลป์สร้างเงินสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนในชุมชนที่ศาลาประชาคมบ้านหนองแคนหมู่หนึ่งตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านได้มารวมตัวกันหลังเสร็จภารกิจการบ้านและงานทำไร่ทำนากลายเป็นภาพความอบอุ่นประจำหมู่บ้านพวกเขานำต้นกกและผักตบชวาจากหนองหานมาแปรรูปเป็นกระเป๋าแฟชั่นและตะกร้าทรงสวยงาม
15: กลุ่มจักสารจากต้นกกและผักตบชวานะคะซึ่งสมาชิกของเราก็มีประมาณ25คนนะคะเดี๋ยวนี้เนาะก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนของเรานะคะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกนะคะมีสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีจากต้นกกและผักตบชวานะคะสำหรับผักตบชวานะคะก็จะเป็นวัชพืชในหนองหานบ้านเฮานะคะซึ่งเอามาทำกระเป๋าได้นะคะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนของเราค่ะ
14: จุดเด่นของที่นี่คือการบริหารจัดการแบบแบ่งงานตามความถนัดใครถนัดใบใหญ่ใบเล็กหรือทรงใส่บาตรก็แบ่งกันทำขายในนามกลุ่มโดยมีหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามาช่วยเติมเทคนิคและดีไซน์ใหม่
15: ๆสำหรับรายได้ของสมาชิกเรานะคะถ้าลูกนึงนะคะใบใหญ่เนาะก็จะประมาณ2วันต่อใบนะคะก็จะประมาณ150-160บาทนะคะหรือ200บาทขึ้นอยู่กับไซส์ของกระเป๋านะคะอันนี้คือรายได้ของสมาชิกค่ะและหากเข้ากลุ่มนะคะหากเข้ากลุ่มหมายถึงว่าเวลาเราไปขายนอกสถานที่เรามีบูธมีอะไรเราก็เอาเงินส่วนที่หัก10บาท20บาทจากแม่นะคะเป็นค่าน้ำมันรถให้กับผู้ที่พาเราไปนะคะ
16: ด้วยความชักชวนจากท่านประธานกลุ่มแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมาทำอาชีพเสริมเสร็จจากที่เราทำงานประจำของเราทำไร่ทำนามาทำให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้น
14: ปัจจุบันสินค้าหัตถศิลป์บ้านหนองแคนมีวางจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนณที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนครในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือนรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ LINE กลุ่ม
15: สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเนาะจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติก็คือต้นกกและผักตบชวานะคะซึ่งมีหลายรูปแบบนะคะทั้งทันสมัยนะคะและสำหรับผู้สูงอายุของเราด้วยนะคะเป็นตะกร้านะคะหิ้วไปวัดนะคะสวยๆงามๆนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะใช้ของไทยโดยฝีมือของแม่จากชุมชนบ้านน้องแคนกลุ่มจักสารกระเป๋าจากต้นกกและผักตบชวาบ้านน้องแคนค่ะ
14: จากวัชพืชที่เคยลอยไร้ค่าในหนองหานวันนี้ถูกเปลี่ยนด้วยภูมิปัญญาและสองมือแม่จากบ้านหนองแคนจนกลายเป็นงานศิลปะทำเงินที่สร้างทั้งรายได้และความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
17: นี่ล่ะ
18: ยังนี่ยังเบียร์มันคืออย่างวัน
17: เสื้อกก
18: ครับ
17: หรือว่าเสื้อนี่ล่ะนะครับนอเพื่อใครข่าวทางสกลนครฝากมา
18: ครับ
17: นอกนี่แหละก็คือว่าเพิ่นสามารถเอาไปสร้างรายได
18: ้แมน
17: ครับสร้างเขาเรียกว่ายังก่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
18: บ่สิเป็นกระติกเข่าแน่ว่าหันแน่เป็นศาสตร์แน่ว่าหันบอก
17: เป็นศาสตร์เป็นเสื้อเป็นกระติบเข่าเป็นก้องเข่า
18: ครับ
17: นะครับนอกคือเอาไปขายกับสร้างรายได้คือจากเป็นต้นไหลที่เขาเห็นน้ำทงไฮทงหน้าเนี่ยเขากับบ่มีมันบ่มีมูลค่าดอก
18: แมน
17: เพราะว่ามันก็คือจังเขาเห็นซื่อๆหรอ
18: เห็นว่าจะพืชอะเนาะ
17: แต่ว่าขันเฮาเอามานี่สร้างโดยแต่ว่าอีสานบ้านเฮาเคยเป็นภูมิปัญญาดิ
18: บ่
17: ภูมิปัญญาบ้านเฮานี่คือคนอีสานนี่ก็คือต้องงึดอย่างนึงครับค
18: ือ
17: ว่าสามารถเอาไหลเอาตอกเอาไม้ไผ่มาสานเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องสอยในครัวเรือนครัวซ่านใดจ้างงานเนี่ยก็เขียง
18: โอ้
17: กลับไปเห็นต้นใหม่มากอ่ะไปตัดต้นใบต้นงิ้ว
18: อื
17: ต้นหยู่มะเห็ดเขียงฟังได้สามมือ
18: ต้นหยู่คือต้นมะขาม
17: ต้นหยู่เขียงแมงหยู่แบบเสียดายไหม
18: เออ
17: ไปปั๊มต้นหยู่มาไงโอ้ไปตะเห็ดเขียงดีแท้ประสันต์พอแง่หนึ่งแล้วซื้อว่าพญานาลุง
18: โ
17: อ้พญานาลุงแล้วอยู่แล้วเดี๋ยวเมียทางบัวทางโคราช
18: บ
17: ่แล้วเป็นคนนี้โยนเงี้ยงกับว่าปีสารคาม
18: อ้าที่เห็นต้นงิ้ว
17: เห็นต้นงิ้วไปปั๊มลงไปบัดลงแล้วยังเป็นคนเสียดายแล้วก็เถ่าเก่า
18: โอ้
17: ไปเห็นกับเมียถอยรถรถล็อกกับซีเมนต์อีซูซูล่ะมันเห็นเนาะถอยหลังมางวยงวยต้นงิ้วขึ้นหลังรถได้ถามว่าเอาไปเฮ็ดหยังล่ะพ่อฉันเอาไปเฮ็ดเขียงไม่งิ้วแม
18: ่เออ
17: เอาไปเขียงกันแล้วว่าเออเจ้าเสียไปเขียงเจ้าสิไปปากลาดดิแม่นเปิดเทศลาดเฮ็ดลาวเพิ่นว่าปาก3มื้อเท่านั้นเหรอคิดว่าเขียงก็หายหมด
18: นี่ดิ
17: เขียงบีออกบีออกเขียงไม่งิ้วนะบ่ได้มันเพจใจเนาะแล้วผู้บรรยาบ้านเฮาเนาะเห็นหยังก็เฮ็ดไปได้เบิดล่ะ
18: แม่
17: นล่ะจังงั้นไม้เก่าหลังนี่ก็เฮ็ดจากไม้ไผ่ไม้หยังน่ะเฮ็ดได้เบิด
18: ถู
17: กนะครับเพิ่นสามารถอะแดปหรือว่าเพิ่นจังกระดงจังซี่เอา
18: เอออีหลีเด
17: ้เออจากที่เป็นไม้ไผ่ที่เห็นตามนั่นแต่เอามาสารเป็นกระดงเอาไปใส่ตากปลาตากหยังได้หวดม้วยจังซี
18: ่แม่น
17: ก็เลยว่าอีสานบ้านเฮานี่เพิ่นอะแดปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้จังอุปกรณ์หาปลาทํามาหากินสมัยก่อนก็คือกันนะครับเนาะนั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนาะกระป๋อมกาเมดเย็นที่ต้นกุ้งนะครับก็จะไปยิ่งมันเพราะมันเป็นสงวนจะสิบอกอีหยังเน
18: าะจะสิว่าอีหยัง
17: จะสิลบแบบใดนั้นจะสิจังแล้วเนาะเขาว่าข้ากันมาไล่กันทั้งพวกพี่ศาลาเนาะกันลงเดือดไทยเดือดศาลาจังไงมันมาเข่ากันกับสร้างหัวปวดมันเถอะเนาะไปเซฟ
18: ม
17: านีลา
18: จังหวัดเลยจ้าพาไปเบิ่งเรื่องของอาหารการกินกันแน่นี่แหละครับพี่อีครับ
17: อาหารการกินมันไกล
18: บ่แม่น
17: อาหารการกิน
18: อาหารการกินของคน
17: เฮ้ยยะเด็ดแอร์
18: เขาเด็ดแอร์บ
17: ่เขาติดติ
18: คำว่าคัดนะเจ้าเห็นว่าคัดตลอด
17: บ่เลี้ยวเนาะ
18: บ่หาไปจังหวัดเลยกันแน่ครับไปที่เชียงคานครับ
17: คัดคนปันได
18: ้บ่
17: เขาสิไปคัดคนยังไงเนาะ
18: เ
17: วลาเพิ่นบอกเขาก็จะไปบอกแทรก
18: บ
17: ่แม้กระทั่งบอกก่อเขายืนมาว่าพูดแทรกเขาก็จะไปแทรกเขา
18: อันนี้บอกเจ้าของบ่
17: แม่นไปจังหวัดเลยเอ้า
18: จังหวัดเลยครับที่เชียงคานจังหวัดเลยครับซึ่งได
17: ้ว่าจะสิไปบอกแทรกก็ผู้ใดนั่นล่ะ
18: นั่นล่ะเชียงคานจังหวัดเลยครับไอ้ใครบอกเพิ่นนี
17: ่ว่าแล้วก็บอกให้บอกตลอดล่ะบ่เคยคัดเพิ่นดอก
18: ชาวเชียงคานกับเมนูเก่าแก่กว่า70ปีครับพี่น้อง
17: เก่าแก่นี่น้องสิเป็นอีหยังเนาะ
18: เก่าแก
17: ่ก็สิเป็นหญิงอยู่นําโขงสิบ่เฮาจังได๋เพิ่นแก่มาถมเฮียนถมซ่านเนาะมันบ
18: ่คนละเก่าแก่เนาะที่หลายคนบอกว่าคลายสุกี้และก๋วยเตี๋ยว
17: เออคลายจังได๋มันก็แม่นของมันพร้อมพุ่นแล้วเนาะสิไปคลายจังได๋เนาะก็ต้นฉบับอาจ๊ะพุ่นแล้วเน
18: า
17: ะ
18: แต่บ้านก็เหมือนพระรามลงสงฆ์คือวังส
17: ันพระรามลงสงฆ์นี่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานบ
18: ่จักแล้วอาหารที่ชื่อว่าจุ่มนัวร้านจุ่มนัวยายพัดสิเป็นจังได๋ไปเบิ่งครับพี่น้อง
19: เชียงคานบ้านเฮาเมืองนี้ของเก่าน่าเนางดงาม
20: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมพามาที่ถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับมื้อนี้มีอาหารที่อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมนะครับคืออาหารที่ถือว่าเป็นสไตล์ไทยเชียงคานนั่นก็คือจุ่มนัวครับมื้อนี้สิพาไปกินจุ่มนัวร้านจุ่มนัวยายผัดที่ตั้งอยู่ซอย10ลางถนนคนเดินเชียงคานตามผมมาเลยครับ

อนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านจุ่มนัวยพัฒน์นะครับซึ่งร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซอย10รางถนนคนเดินเชียงคานนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคานนะครับจะต้องแวะมาลองลิ้มกินจุ่มนัวรสชาติของจุ่มนัวเป็นแบบใดมีลักษณะแบบใดมีกรรมวิธีเฮ็ดแบบใดมื้อนี้สิพาไปพูดคุยกับเจ้าของร้านยายพัฒน์กันครับตามผมมาเลยครับเข้ามาถึงร้านในช่วงเวลาเที่ยงพอดีครับก็จะเห็นว่าพี่น้องในพื้นที่เชียงคานแหน่นักท่องเที่ยวแหน่คนทำงานแหน่มากินข้าวเที่ยงมาร้านจุ่มนัวเยพัดร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่อายุกว่า70ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยยายอ้วนซึ่งเป็นแม่ยายพัดจนปัจจุบันยายพัดก็สืบทอดให้ลูกแล้วสังเกตนะครับกับคือร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปครับมีหม้อก๋วยเตี๋ยวมีการลวกผักผักบุ้งแน่ถั่วงอกแน่แล้วก็ลวกเนื้อหมูสำหรับเส้นนั้นก็มีให้เลือกครับ

0: เป็นลูกคนจีนเนาะแต่ดั้งเดิมตะกี้นั้นเราเป็นกาเฮ็ดกินเนาะพ่อแม่เป็นเฮ็ดกินมาได้ตัวยาแม่เนี่ยทำไมเรื่องแรกแค่รอค่ะแค่ตามบ้านเนี่ย
1: ซ้ำเท่าไหร่ครับตอนนั้น
0: ซ้ำบาทค่ะเอาซ้ำบาทกับมาห้าบาทเอาห้าบาทมาเจ็ดบาทมาสิบบาทขึ้นมาเรื่อย
1: เห็นบอกว่าจุ่มนี่ตะกอนเนี่ยต้นตำรับเนี่ยคือล่งส่งมันบอกครับ
0: ล่งส่งค่ะนี่กระยายมาดัดแปลงใหม่เนาะเมย์นี่จะไปเอาผักบงมาแล้วก็มาคางหม้อเอาหม้อใส่แกงแบบเอาเต้าหู้เอานั่งใส่นะเต้าหู้ยี่ใส่เอาหมูยังใส่แกงรวมกันต้นแหละเออล่งส่งนะจุดเด่นนี่ก็คือว่าหนึ่งเสียยายทำมาแต่ก่อนน่ะมันมีเสียงขาดที่บางทีผู้ได้ทำต้นตำรับกับมาเมนนะคะ
1: น้ำราดนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารชนิดนี้แล้วเนี่ยกลับมาวิธีเฮ็ดจากอย่างครับ
2: ส่วนผสมก็มีเต้าหู้ยี่นะถั่วลิสงแล้วก็พวกพริกกระเทียมเจียวกระเทียมดองเครื่องปรุงพวกน้ำปลาผงชูรส
1: ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มากินจุ่มลันยายผัดเนี่ยเขาบอกประคาว่ารสชาติเป็นแบบไหนชอบไหม
0: มีแต่คนยกโป๊ะให้ยายมีแต่พูดยกโป๊ะอร่อยยายอร่อยยาย
1: ร้านเปิดมื้อไหนได้ครับ
0: เปิดจันทร์ถึงเช้าค่ะอาทิตย์หยุดเดือนนี้40ธรรมดาพิเศษ50
1: พี่กรณ์ครับเข้าได้รางวัลอย่างในร้านนี
2: ้ก็เป็นข้องวงในครับข้องเว็บไซต์
0: วงใน
2: ที่เพิ่นมาสำรวจแล้วก็ได้แจ้งลูกค้าที่เพิ่นกดไลค์กดแชร
0: ์มาเด้อมาขันมาเสียงขานแล้วให้มากินจุ่มหน่วยใหญ่พัดเด้อคันว่าได้มากินจุ่มหน่วยใหญ่พัดนั่นแปลว่าบ่ฮอดเสียงขานมันต้องเสียขาม
3: ันอร่อยแบบแปลกๆมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมันไม่ก๋วยเตี๋ยวแต่สุกี้ก็เป็นสุกี้อร่อย
4: ใช่ครับแปลกๆครับยังไม่เคยกินครับเลยมาลองครับแต่ก็อร่อยครับอร่อยครับคุณต้องมาลองครับ
5: รสชาติจะไม่ค่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะเหมือนคล้ายกับสุกี้มากกว่าอร่อยครับไปลองครับไปลอง
1: นี่นะครับหน้าตาจุ่มนัวครับแต่ลองเบิ่งรสชาตินะครับกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับแซ่บจุ่มนัวเยอะครับครับมื้อนี้ผมสั่งเป็นเส้นวุ้นเส้นแต่ว่าถ้าคนที่ประชาบุญเสร็จนะครับอาจจะเป็นเส้นหมี่ขาวเส้นเล็กก็ได้ขึ้นกันครับควบคุมกระแซ่บนะครับเพราะว่าน้ำราดเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยล่ะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ใดอยากลองต้องมาลองร้านจุ่มนัวยะทัศน์นะครับตั้งอยู่ซอย10ล่างนะครับ10ล่างไม่ใช่10บนนะครับถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยราคากันอย่างที่คุณยายบอกนะครับ40บาท50บาทเริ่มต้น40บาทนะครับแค่นี้ก็อิ่มไปแล้วมื้อนึงครับสำหรับมื้อนี้ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามตอนต่อไปว่าผมสิพาไปชิมอาหารมองไดคองจังหวัดเลยติดตามได้ในรายการมองอีสานสเปเชียลช่อง NBT กด11ครับมื้อนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: เดี๋ยวนอนเถอะวะอายเอ้ย
7: นอนตั้งเทียนเนี่ยก็ผู้แดนเฮ็ดอันนี้แม่นเฮ็ดรายการยังก็ตามแต
6: ่
7: ตามผมมาเลยครับแล้วก็ยังออกจากกล้องไปนะเป็นการเฮ็ดอย่างที่มันเหมื่อยอยู่ในสร้างเฮ็ดป่อนเด้ออเมริกาโชดจิตพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับแล้วก็ยังไปเลยมั้ย
6: เออ
7: กล้องคือบ่ยังไปนําขันกล้องคือยืนอยู่ซื้อขันคือบ่นํากันไปฮอดมองไปยังเนี่ยสีนําไปเท่าทั้งจักก็ได
6: ้
7: ถ้าพร้อมแล้วจบเลยเอาเลยครับไปถึงช่วงนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วให้ไป
6: เลย
7: แมนบ่ตามผมมันจะมาตามผมมาแล้วจะไปนําผู้ใดวันนั้นไง
6: เอาไปใส่
7: คืออย่างงี้มาตัวมากันไอ้น้องนึงอยู่โซเชียลบ่แม่นติ
6: โอ้ยเจ้าหันล่ะไปแซวตัวที่ตัวแดน
7: น้องพี่บอมเด้อย่าไปหามากไปตัวเด้อ
6: เจ้านั่นล่ะไปบ้านนั่น
7: จับดิ

0: นี่เขินอ่ะเขินคนเขินกับเป็นเนาะเ
1: ฮ้ยนี่โอ้แม่แล้วเขาจะเข้าใจผิดแม่คอยเบิ่งนี่เข้าใจผิดด้วยนี
0: ่แม่ตัวเบิ่งอยู่ติโทรทัศน์วิบันตัวมีไฟฟ้าอยู่ติ
1: มีเลยเหรอ
0: ว้ามันมาใต้ตะเกียงเบิ่งโทรทัศน์เนาะบอกสร้างมาแต่บ้านตัวบ้านยังก่อน
1: อำเภอกิเลส
0: อำเภออ
1: ำเภอลำธเมียนชัย
0: จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีใครรู้จักดอก
0: พงศ์สุรนี่ขายนี่ยี่ห้ออย่างตาสดาบ่ก็สิบ่ได้กินไอโนโมโตะน้ําเขาดิเนาะ
1: ตาสดาดิ
0: พาไปบัวใหญ่บัวไล่บ้านสาวนกนิช่าอดีตนะครับผู้ประกาศ ABC ขอนแก่นตอนนี้ใหญ่หนี
1: เอ้าคือว่าสั้น
0: ไปอยู่ที่เทศบาลเมืองหัวใหญ
1: ่
0: นะครับนี้จะกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
1: ครับ
0: ไปแล้วกับบ่ไปรับกับขึ้นมาคือเก่
1: า
0: เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความท้าทายบ่แม่นแค่การมีอายุยืนยาวเด้พี่น้องครับก็คือต้องสร้างพลังและก็คุณค่าในตัวเจ้าของถ้าไปเบิ่งความสําเร็จ
1: ได้ก็สิสร้างพลังอยู่น่ะ
0: เว้ยก็ต้องสร้างพลังตัวที่ไปอยู่อันเป็นพักเป็นป่าให้ยังเนาะศูนย์สุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูห้องพักบัวใหญ่นี่พี่น้องครับของเทศบาลเมืองบัวใหญ่นี่นะครับ
1: ครับ
0: เปลี่ยนวันเวลาในวัยบ้านปลายของผู้สูงอายุให้กลับมาสดใสแข็งแรงเพิ่งพาจากของใดอีกครั้งนะครับโนเดลด้วยก้าวย่างที่มั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนตลอดกาลและนานเทอญติดตามได้จาก NBT ขอนแก่นครับ
2: ประเทศไทยในวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ด้วยสัดส่วนประชากรสูงวัยในอำเภอบัวใหญ่สูงถึง 124.4 รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจึงขานรับนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้ศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญนั่นคือการทำให้วัยบ้านปลายของประชาชนเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีมีคุณค่าและมีความสุขอย่างยั่งยืน
3: เราให้ความสำคัญเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราโดยเฉพาะเรามองอย่างนั้นก็เลยเกิดแนวคิดแล้วก็ทีมผู้บริหารก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพดีไหมก็ได้พูดคุยกับท่านผอ.กองสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานของพวกเราว่าจะต้องมีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นนโยบายมา4ปีที่แล้วปีนี้เข้าปีที่5แต่เห็นเป็นรูปธรรมก็ที่2ปีประมาณนี้นะคะแล้วเห็นชัดเจนก็คือปีนี้แล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นอีก3ปีข้างหน้าจะเห็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุโดยตรงดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ดูแลให้นะคะ
2: เสียงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยการสัมผัสภาพของผู้สูงอายุที่ค่อยๆถอดรองเท้าปล่อยให้เท้าเปล่าได้แนบชิดติดกับผืนดินและผืนหญ้าสีเขียวขจีนี่คือกิจกรรมกล่าวดิ้งจุดเริ่มต้นและภาพจำอันคุ้นตาของศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้กลับมาผ่อนคลายกลับธรรมชาติอีกครั้ง
4: สำหรับโครงการ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บ พกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินและครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
13: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันมาลีรายงาน
12: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
14: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกูไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานสู่ตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัฐาจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
12: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
15: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดเตีย ี่ยงและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
16: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
17: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
18: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้าน
19: รับสัญญาณค่ะออกอากาศพร้อมกันทุกวันเวลาประมาณ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้ค่ะสวทหนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายในการจัดรายการโดยมีดิฉันธนฐาปั้นแต่งค่ะ
20: ผมภัทรชาติหัตถกรรม
19: ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมีคุณศักดาพรมทองดีค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานควบคุมเสียงค่ะนางตติมาศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูควบคุมการผลิตค่ะและนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1อำนวยการผลิตค่ะ
20: ใช่ครับก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับก็รวมถึงวันนี้ด้วยก็มีฝนตกลงมาในช่วงเวลาประมาณสายๆจนถึงเวลาเที่ยงก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีรายงานว่าตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่ช่วงอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะมีอำเภอคล้องชัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอกำมะลาไสอำเภอนามนอำเภอดอนจานอำเภอร่องคำอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายขอแล้วก็ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยส่วนที่อำเภอศรีดาอำเภอโคงอำเภอโนนแดงอำเภอเมืองนครราชสีมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันแล้วก็ที่ตกเกือบทั้งจังหวัดเลยก็คือมีจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครอุดรธานีมหาสารคามแล้วก็หนองบัวลำภูก็เรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคอีสานตอนบนเลยตกเกือบจะทุกจังหวัดทุกพื้นที่ยังไงก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยเรื่องของการเดินทางจะออกไปไหนก็ตรวจเช็คสภาพรถสภาพถนนให้ดีเรื่องของยางเรื่องของใบปัดน้ำฝนบางคนใช้เป็นปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีร้านแล้วก็เปลี่ยนเองง่ายครับสามารถที่จะไปซื้อมาเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนตามร้านก็ได้ก็อยากจะให้ลองดูแลสภาพรถดีๆเพราะว่าก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวท่านเองแล้วก็ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยเนาะจุดไหนที่เราจะเดินทางผ่านที่จะมีน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มก็เพื่อความปลอดภัยของเราก็ อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารครับในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีเรื่องของการเตือนภัยของทางปภ.อยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนที่มีสภาพอากาศที่มันหนักหรือว่ามีความเสี่ยงจริงเขาก็จะมีเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์เนาะ
19: ใช
20: ่ครับที่เกิดพื้นที่ไหนที่จะมีการฝนตกหนักๆมีดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันก็ทางภาครัฐเขาก็มีเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์มา
19: แจ
20: ้งเตือนประชาชนอยู่แล้วเรื่องนี้ก็อยากให้ระวังเพราะช่วงนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ก็มีฝนตกไม่เท่ากันแล้วก็ตกหนักด้วยแต่ละพื้นที่อยากให้ช่วยกันดูแลดีๆเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วย
19: ใช่ค่ะอย่างหนองบัวลำภูวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามายังไม่หยุดนะคะปล่อยๆลินๆบ้างแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างนะคะตั้งแต่เช้ามาเลยเนาะก็ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยเนาะที่ช่วงนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มซึ่งพยากรณ์อากาศก็ยังแจ้งนะคะว่าภาคอีสานตอนบนยังจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึง11สิงหาคมนี้เลยพอวันที่12ไปก็จะมีปริมาณลดลงแต่ก็อยากจะขอเสริมในเรื่องของระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนิดนึงค่ะคุณพัทรชาติก็คือวันที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้แหละวัดได้ 8.98 เมตรนะคะแล้วก็ถ้าน้ำโขงเนี่ยอยู่ระดับไปจนถึง 12.20 เมตรเนี่ยก็เท่ากับว่าจะเป็นระดับเตือนภัยน้ำท่วมแล้วนะซึ่งขณะนี้ค่ะทางเทศบาลของจังหวัดหนองคายก็ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญค่ะแล้วก็พร้อมดูแลประชาชนเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
20: ใช่เพราะจังหวัดหนองคายก็คืออยู่ติดกับน้ำโขงเลยตัวตลาดตัวอะไรเลยก็ตัวเมืองก็คืออยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำมันขึ้นก็เสี่ยงสำหรับตัวเมืองหนองคายเหมือนกันใช่
19: ค่ะ
20: อีกจังหวัดนึงที่อยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคายก็คือจังหวัดบึงกาฬก็เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเช่นกันนะครับทางจังหวัดก็มีการได้แจ้งเตือนให้อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจังหวัดสกลนครทางจังหวัดก็ขอให้ประชาชนนั้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสัตว์มีพิษหลีกเลี่ยงการขับขี่พาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านแล้วก็หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำหรือว่าน้ำตกในช่วงเวลานี้เพราะว่าเรื่องของฝนปริมาณน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงน้ำป่าไหลหลากก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่ไปเที่ยวน้ำฝนหรือว่าการเดินทางได้ครับผม
19: ค่ะซึ่งทั้ง3จังหวัดนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาน่ะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะคะสำหรับจังหวัดอื่นๆที่รับฟังรายการของเราอยู่นะตอนนี้มีจุดไหนมีตรงไหนนะคะที่มีน้ำท่วมขังก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารเข้ามาผ่านรายการของเราได้เนาะแล้วก็บอกเรามาทางเพจของ Facebook สวทหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูขณะนี้ที่เรากำลังไลฟ์สดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ไปพร้อมกันกับการออกอากาศทางสื่อวิทยุได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนอื่นๆได้รับทราบด้วย
20: ใช่ครับก็จากสถานการณ์ฝนฟ้าเราก็จะมาดูในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็มีการเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
19: ค่ะ
20: เพิ่มเติมต่อเนื่องจากไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกหลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นคึกคักสำหรับรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความจำเป็นแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่จะต้องใช้ที่เอามาช่วยเหลือในงบของเฟส2ตัวนี้ซึ่งอาจจะมีการปรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เล็กน้อยตามกระแสข่าวอาจจะปรับจาก 60-40 กลับมาเป็นละครึ่งก็คือ 50-50 เหมือนในอดีตไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่ใช่ครับเพราะว่าก็ต้องดูในหลายๆส่วนทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆด้วยตอนนี้ทางรัฐบาลก็กำลังพิจารณาอยู่
19: ค่ะซึ่งถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าบางร้านเนอะที่เราลงไปสอบถามที่เราเคยไปสอบถามเขาก็จะบอกว่า 60-40 เนี่ยคำนวณยากบางทีก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้รัฐบาลนำข้อสงสัยตรงนี้ค่ะมาพิจารณาปรับเป็นคนละครึ่งเหมือนเดิมเนาะซึ่งในวันนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาเผยว่าขณะนี้เนี่ยการใช้เงินกู้ส่วนแรกนะคะ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายค่ะว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณที่จำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ตรงเป้ามากที่สุดอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นโครงการโซล่ารูฟท็อปนะคะเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่โซล่าโดยจะมีสถาบันทางการเงินอย่างธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในเรื่องของสินเชื่อนะคะแล้วก็พวกการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมโดยรัฐบาลเนี่ยอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV เพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดแล้วก็งบประมาณที่ชัดเจนนะคะ
20: ใช่ครับในส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดของประเทศสิงคโปร์ก็เขาก็ขอบคุณที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบที่จะส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้านะครับสูงขึ้นกว่า 68%
19: ค่ะ
20: ซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ว่าคำว่าพลัสเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพจริงๆทำให้ร้านค้านั้นเก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าเหล่านั้นซึ่งหลังจากนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะได้พูดคุยหารือกับประชาชนเพื่อจะนำคำที่เสียงสะท้อนเนาะจากประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเพื่อที่จะนำมาต่อยอดเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของงบประมาณต่างๆด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านเคยได้บอกครับว่าอยากจะเอางบประมาณในอีกส่วนหนึ่งไปใช้ในการเปลี่ยนในระยะยาวเนาะอย่างเช่นให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านไปสู่พวกโซล่ารูฟท็อปหรือว่าการใช้รถ EV ก็โอเคในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสมันก็เป็นช่วงระยะสั้นเพราะมีระยะเวลาจำกัดอาจจะ
19: 4-5
20: เดือนใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น EV หรือว่าโซล่ารูฟท็อปอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนในระยะยาวได
19: ้
20: มันก็จะต้องแบ่งงบประมาณไปพัฒนาในส่วนอื่นด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูอีกที
19: ค่ะก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับโครงการนี้เนาะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวของมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาที่จบใหม่ที่ต้องการจะหาช่องทางประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีงานนะคะที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะคะเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักโคกระบือควายนะคะรวมไปถึงไก่แล้วก็อีกหลายประเภทเลยนะคะพบกันในช่วงต่อไปค่ะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญด้วยเนาะจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
20: ครับผม
1: เตรียมตัวให้พร้อมมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมจากหนองบัวลำภูในงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูเลือกซื้อผ้าทอสีธรรมชาติจากต้นฉนวนลวดลายสุดประณีตทันสมัยและงานคราฟต์แฮนด์เมดสุดชิคลิ้มลองกาแฟภูซางรสชาติเข้มข้นและเนื้อโคคุณภาพ นุ่มละมุนลิ้นอิ่มอร่อยกับปลาลุ่มน้ำโขงสดใหม่และอาหารอีสานรสแซ่บจากร้านดังกว่า40ร้านค้าตื่นตากับนวัตกรรมการเกษตรล้ำสมัยทั้งโดรนและสมาร์ทฟาร์มพร้อมชมหนังฟังดนตรีรับลมเย็นๆยามค่ำคืนพิเศษสุดสแกนดิจิทัลพาสปอร์ตสะสมตราประทับครบ12ฐานรับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านทันทีที่งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู
0: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
20: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูทำไมต้องชื่อเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็สูงอย่างไรจังหวัดหนองบัวลำภูเรามีสินค้าแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณฐานิกาบุญอาจหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูก็อยู่ในรายการพร้อมกับเราแล้วสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: สว
21: ั
22: สด
21: ี
22: ค
21: ่
22: ะสวัสดีค่ะ
20: ขออนุญาตเรียกว่าพี่กุ้งละกัน
22: เรียกพี่กุ้งดีกว่า
20: ค่ะ
22: น
20: ี
22: ่ดูหน้าตาใกล้เคียงเลยเนาะใกล้เคียงกันเลยเนาะ
20: ครับผม
22: ก็วันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูก็เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะ
21: คะ
22: ว
21: ัน
22: นี้ได้รับมอบหมายจากท่านที่พวันอรุณศรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูให้มาร่วมรายการนี
20: ้
22: คุยเรื่องเกี่ยวกับงานสำคัญของจังหวัดหนองบัวที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆนี
20: ้
22: เมื่อวานเรามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของแถลงข่าวเรามีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในเรื่องของผู้สื่อข่าวเมื่อวานผู้สื่อข่าวหลากหลายเลยเมื่อวานเป็นโอกาสอันดีสำหรับใครที่มีความสามารถในการปักตะไคร้เพราะว่าช่วงนี้น้องเวลภู
20: ฝนตก
22: มากเลยนะคะเมื่อวานเป็นนิหมายอันดี
20: ใช่ค่ะ
22: เราสามารถเนรมิตในช่วงที่เราจัดงานแถลงข่าวเนรมิตสายรุ้งมาประกอบในการแถลงข่าวได้ด้วยไม่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีครั้งแรกครั้งเดียว
20: ค่ะเป็นแบ็คกราวด์ของท่านผู้ว่าพอดี
22: ใช่สวยงามมากติดตามได้ในเพจผู้สื่อข่าวของจังหวัดหนองบัวลำภูรวมถึงของงานด้วย
20: ใช่ครับ
22: Facebook มหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูชื่อนี้เลยแล
21: ้
22: วก็มีใน TikTok ด้วยจะเห็นเป็นภาพ
21: ใส่รุ้ง
22: สวยงามมากเลย
21: ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าตั้งแต่อยู่มาใกล้เกษียณแล้วเพิ่งเคยเห็นสายรุ้งในวันแถลงข่าว
22: สามารถเดรมิตสายรุ้งมาร่วมในงานแถลงข่าวได้ด้วย
21: ประ
22: ก
21: า
22: ศดีแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นี้หนึ่งขอเล่านิดนึงเมื่อวานมีความประทับใจเราทุกคนกังวลเรื่องฝนเนา
21: ะ
22: พอปุ๊บงานทุกอย่างท่านขึ้นพูดรำเสร็จเรียบร้อยท่านขึ้นพูดกล่าวแถลงข่าวเรียบร้อยปุ๊บท่านวางไมค์ปุ๊บ
21: ค่ะ
22: ฝนมาเลยค
20: ่
22: ะ
20: ใช่ๆครับ
22: โอ้โหสุด
21: ฤกษ์มงคล
22: ฤกษ์มงคลสำหรับงานนี้ค่ะขอเล่าเลยละกันที่มานะจริงๆแล้วจังหวัดหนองบัวลำภูเรามีต้นทุนที่สำคัญทั้งด้านเกษตรด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆนะ
21: คะ
22: จริงๆแล้วโจทย์ของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผลิตให้ได้มากนะ
20: ค
22: ะแต่เป็นการสร้างมูลค่าสิ่งที่เรามีอยู
21: ่
22: เราบอกไว้แล้วว่า12เรื่องราว12อัตลักษณ์นะที่เอามาโชว์ในนี้นะ
21: คะ
22: เราไม่ได้ผิดให้ไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตได้เยอะ
21: ๆ
22: เพียงแต่ว่าเราต้องเอาของที่เรามีอยู่ในมือดีอยู่แล้วเอามาต่อยอดแล้วก็สร้างให้มีมูลค่ามากขึ้น
21: ค่ะ
22: ก็เลยมีการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนเรื่องของเมืองเกษตรมูลค่าสูงเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยการแปรรูปแล้วก็การสร้างแบรนด์การตลาดต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค
21: ์
22: ให้เป็นการเพิ่มมูลค่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของงานนี้เป็นความโชคดีของเราด้วย
21: ค่ะ
22: จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20: ค่ะครับ
22: มาจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนงานของทางราชภัฏโดยตรงนะคะแล้วบังเอิญเขาเลือกหนองบัวลำภูเป็นจุดที่จะมีการขับเคลื่อนงานเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเนี่ยมีการส่งเสริมภาคการเกษตรหลายจุดหลายอำเภอหลายที
20: ่
22: ที่มาส่งเสริมหลายจุดที่บางท่านอาจจะยังไม่รู
20: ้
22: ทีนี้เราได้มีการมารวบรวมแล้วจัดไว้ในงานนี
20: ้
22: นะคะแล้วก็แนวคิดเนี่ยในเรื่องของจังหวัดหนองบัวลำภูมีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพมากสามารถสะท้อนต้นทุนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจริงๆมีเยอะนะแต่คัดหลักๆมาเลย
21: ค่ะ
20: อย่าง
22: ที่2ขอเล่า12เลยได้ไหม
20: ได้เลย12อัตลักษณ์
22: 12อัตลักษณ์มีผ้าฉนวนราชินีสีเทาตอนนี้กำลังส่งทั่วหนองบัวลำภูไปที่ไหนก็เห็นว่าทุกคนใส่ผ้าฉนวน
21: ลายไม้หินอ่อน
20: ล่าสุด
22: ใช่
20: ล่าสุดไม่ใช่แค่ในประเทศด้วย
22: ตอนนี้เราไปมอสโกแล้วเราไปโด่งดังถึงนู่นติดตามได้ตามเพจสื่อมวลชนต่างๆมีออกให้เรื่อย
20: ๆ
22: มีนางแบบต่างชาติมาสวมใส่เมื่อก่อนเป็นแพนเค้กอันนี้เป็นชาวต่างชาติ
20: รัสเซีย
22: ก่อนนี้เราก็เคยพาไปเนาะเป็นการสร้างเปิดตลาดใหม่ให้กับคนหนองบัวลำภูแล้วก็ผ้าฉนวนแล้วก็จะเป็นว่านอุตสาหลำพูเมื่อก่อนเป็นกระจิ๋วสาม าปีนี้เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใหม่ละเป็นในเรื่องของว่านอุตสาหลำพูปลาน้ำจืดไก่พื้นเมืองไก่ย่างกุดดูโคเนื
21: ้อโคเนื้อนี่อร่อยมากเลยนะวากิว
22: ทุกคนได้ชิมทุกคนได้ชิ
20: ม
21: นม
22: ใช่แล้วก็มีเรื่องของกระบือควายงามจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดต้นๆในเรื่องของควายงามมีควายงามเยอะมากแล้วก็สามารถจังหวัดใกล้เคียงมาซื้อตัวไปมีเยอะเลยอันนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะกาแฟภูซางบ้านเรามีกาแฟภูซางอยู่ที่ไหนสุวรรณคูหาอยู่ตรงภูซางตรงนี้เรามีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่หลายคนยังไม่เคยเห็นกาแฟโรบัสต้ามีการเมื่อวานนี้ให้ชิมด้วยกินนี่ลอยมาเลยขาที่ใครที่ชอบกาแฟดื่มกาแฟต้องมาลองเรามีนวัตกรรมมีอะไรมาโชว์เยอะแยะมากมายมีเห็ดมีหลากหลายมากนะเรามีเป็นจังหวัดที่ผลิตเห็ดแต่คนหนองบัวไม่ได้ชิมเห็ดนะเพราะอะไรส่งออกทั้งหมดเพราะว่าได้คุณภาพดีนะคะในเรื่องของผักหวานป่าไม่แพ้ใครนี่มีหลายหน่วยงานนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปวิจัยแล้วก็มาพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที
20: ่
22: แล้วก็ในเรื่องของกล้วยกล้วยแล้วก็มีของกล้วยหอมทองกล้วยหอมที่เป็นก็เรียกอะไรภูเขาหินปูนรสชาติดีขึ้นชื่อเลยนะคะ
21: กล้วยของเรานี่เยอะนะคะ
20: เยอะมาก
22: ใช่แล้วก็ถือว่าคือเรื่องอะไรอร่อยรสชาติดีแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำให้สินค้าเกษตรนั้นรสชาติดี
21: ค่ะ
22: ถ้าเมื่อเทียบกับที่อื่นเนาะไม่ได้บุลลี่นะแต่ว่าเราไปชิมมาแล้วนะคะข้าวหอมมะละกอ
21: ค่ะ
22: หรือเขาเรียกอะไรข้าวที่เป็น
21: พรหมจรรย
20: ์ข้าวพรหมจรรย์เนาะ
21: อันเดียวกันไหม
20: พรหมจรรย
21: ์ใช่
22: อันเดียวกันใช่เลยน้องอีกอันนี้แหละข้าวพรหมจรรย์นะคะก็คือเป็นข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมได้มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็ปีนึงจะมีแค่1ถึง2ครั้งแค่นั้น
21: ค่ะ
22: เพราะว่าอยู่ในระยะน้ำนมเนาะบ้านเรามีนาปีกับนาปรัง
21: ค่ะ
22: อันนี้เราก็มาส่งเสริมนะคะแปรรูปแล้วก็เรื่องของอ้
20: อ
22: ยอ้อยเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเมื่อก่อนเราก็เห็นขายเป็นอ้อยเป็นท่อนนี่เนา
21: ะ
22: ก็มีโรงงานน้ำตาลส่งโรงงานน้ำตาลอย่างนี้แต่ไม่ตอนนี้เราสามารถแปรรูปได้คือเรียกอะไรมูลค่าสูงเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะจากที่เป็นอ้อยส่งให้โรงงาน
21: ค่ะ
22: ตอนนี้สามารถแปรรูปเป็นไซดับเป็นธุรกิจชุมชนได้ด้วย
21: เมื่อวานนี้มีน้ำอ้อยอะไรนะน้ำอ้อยโซดา
22: โอ้รสชาติด
20: ีมาก
22: เป็นไงเป็นไงสดชื่นเลยใช่ไหมคะ
20: สามแก้วครับเมื่อวานนี
21: ้สามแก้วเลย
22: ถ้างั้นก็คือทั้ง12ผลิตภัณฑ์12เรื่องราว12อัตลักษณ์ที่นำมาโชว์อันนี้อย่างหน้าจอตรงนี้เรามาโชว์นะคะแล้วก็มีส่วนของตัวที่เล่ามา12เรื่องราวเนี่ยม
20: ัน
22: เป็นอยู่ในส่วนของโซนที่2จริงๆแล้วเรามีด้วยกันทั้งหมด
20: 6
22: โซ
20: นใช่ครับ
22: เมื่อเปิดประตูขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยละกัน
21: ได้ครับ
22: เปิดประตูเข้ามานะคะในจริงๆแล้วงานเราจัดวันที่14ถึง18สิงหาคม2569บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะก
20: ็
22: อยู่ในโซนที่เป็นใจกลางเมืองหรือก็ว่าได
20: ้
22: มีที่จอดรถแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวก
20: ใช่
22: แล้วก็ในส่วนของ family โซนที่1เลยแล้วกันโซนที่1เป็นเรื่องของเปิดประตูเปิดแง้มประตูเงี้ย
21: คุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ
22: เกตเวย์นะคะจะเป็นในเรื่องของนครเกษตรมูลค่าสูงจะมีเห็นที่รถแมพของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเป็นการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาร่วมกันบูรณาการในการขับเคลื่อนงานในท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภูว่าหน้าตาในปีนี้เป็นไงในปี6ในปี70 71 73
21: จะเป็นยังไง
20: จะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงบ้าง
22: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องพอเรามาที่โซนที่2เปิดประตูไปโซนที่2ปึ๊บจะเจอ12พอยเมเลียนที่กล่าวมาแล้วจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ทั้ง12ตัวเราจะไม่ได้โชว์แค่สินค้าไม่ใช่ว่ามีแค่เห็ดมีแค่อ้อยเปล
21: ่
22: าจะเป็นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาช่วยนะคะเขาเรียกอะไรนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คุณภาพวัตถุดิบรวมถึงเขาเรียกอะไรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มาตรฐานการผลิตรวมถึงคุณค่าที่ทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ
20: จะเป็นสตอรี่ของของ
22: อัตลักษณ์เนาะใช่แล้วจะมีกระบวนการในการทำในเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยการผลิตการผลิตการแปรรูปการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ก็สำคัญเมื่อก่อนเราเคยเห็นใส่ซองทั่วไปเนี่ยบรรจุภัณฑ์เราจะเปลี่ยนไปละแบรนด์โลโก้ต่างๆเปลี่ยนทุกอย่างเลย
21: เหมือนเสิร์ฟบนเครื่องบินน่ะที่เขาบอก
22: เมื่อวานที่เราผู้สื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ได้ชิมได้ชมจะเป็นเมนูฟิวชั่นที่ทางราชภัฏจัดมาในงานจะมีโชว์แล้วก็ให้ชิมด้วยเพราะเราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีทั้งกิจกรรมเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะไม่ได้ไปเข้าไปดูจบปังจะมีเรื่องของการใครที่อยากได้คงองค์ความรู้ไปจุดองค์ความรู้ใครอยากฝึกทำอยากทำเวิร์กช็อปเรื่องไหนเรามีเมนูให้แต่ละวันไม่ซ้ำกันหรือแม้กระทั่งในงานช่วงเย็นอ้าวรัดคิวแล้วยังไม่ถึงโซนโซนนั้นเลยมันโซนสองโซนสองเพราะว่าเราจะจัดให้เป็นมูลค่าสูงเนาะในแต่ละ12 pavilion เนี่ยจะมีสินค้าต้นแบบสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เป็นการเกิดจากการต่อยอดทำให้ผู้ชมที่มาชมงานเนี่ยได้เห็นว่าสินค้าในหนองบัวลำภูต่อยอดไปถึงไหนแล้ว
20: ค่ะ
22: เมื่อก่อน5ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว
20: แล้วในอนาคตจะเป็นยังไงต่อ
22: ใช่และอนาคตจะตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดได้ไหมเรามาร่วมลุ้นด้วยกันนะคะทั้ง12พาวิลเลียนผ้าฉนวนบ้านอุตสาหลำพูประมงน้ำจืดไก่ประดูหางดำไก่ย่างกุดดูโคนเนื้อนะคะโควากิวควายงามผู้กาแฟผู้สร้างเห็ดผักหวานป่ากล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้าวหอมมะรดและออยครบทั้ง12ตัวเลยนะคะอันนี้โซนที่3เป็นหมู่บ้านนวัตกรรมนะคะเป็นเรื่องของ Innovation Village นะคะพอเราเข้าไปเราจะเจอนำเสนอเรื่องของAI มีโดรนมี IoT Smart Farmer โอ้หลายอย่างที่เป็นเกี่ยวกับโรบอท
20: ใช่ที่จะเอามาช่วยเกี่ยวกับการเกษตรเน
22: า
20: ะ
22: มันไม่ใช่แค่หนองบัวลำภู
20: ใช่
22: ค่ะจากมหาลัยจะมีแต่ละสาขาที่จะสามารถผลิตAI พวกนี้นวัตกรรมเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยซึ่งนวัตกรรมบอกได้เลยว่าสามารถนำมาต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของหนองบัวลำภูรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานจะได้เห็นว่าเฮ้ยอันนี้ดีเอาไปใช้งานนี้ได้เอาไปทำกิจกรรมผลิตสินค้าอะไรได้บ้าง
21: เหมือนเป็นคนเจนใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทในด้านนี้นะ
22: แล้วก็สามารถต่อยอดความคิดได
21: ้
22: ถ้าคนเจนใหม่เข้ามาจะละอ๋อเป็นอย่างนี้เราสามารถเอาไปต่อยอดให้กับงานของเราเองหรือเอาไปพัฒนางานของเราได้
20: เพราะบางทีเรารับพื้นที่หรือว่ารับส่งต่อมาจากบรรพบุรุษเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งมาที่เราเข้ามาดูแลเราก็เอามาเอา AI หรือเอานวัตกรรมมาปรับให้เข้ากับยุคของเราได้นะคร
22: ับ ใช่เรื่องของAgriculture Smart Agriculture Digital หรือ Carbon Credit ก็มีอยู่ในงานนี้โซนที่3นี้นะโซนที่4เป็นเรื่องของ Gastronomy Farm to Table มีร้านอาหารมากกว่า40ร้านจริงๆมากกว่าเกือบถึง80ร้านหรือก็ว่าได
21: ้
22: ทั้งในจังหวัดหนองบัวลำภูและจะมีจากทางมหาลัยหามาอีก40กว่าร้าน
21: ค่ะ
22: ร้านเด่นร้านดังนะคะนะคะก็จะมีเรื่องของไฟน์ไดนิ่งเป็นสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็สินค้าที่เมนูเรามีโซนที่เป็น ถนนคนเดินยังมีอยู่นะทั้ง5วันยังมีแต่เราจัดโซนไว้ให้ให้ปกติเราจะมีวันจันทร์ใช่มั้ย
21: ตอนแรกจะถามพี่กุ้งค่ะว่าอ้าวมีแต่เกษตรมูลค่าสูงหรอแล้วก็เป็นสินค้าราคาทั่วไปเนี่ยร้านทั่วไปสามารถเอามาขายได้มั้ยมาในงานได้มั้ยอันนี้ก็ได้คําตอบแล้ว
22: จัดโซนให้จะเป็นโซนถนนคนเดินที่เราปกติมีวันทุกวันจันทร์เนาะดังนั้นทางเทศบาลเมืองดําเนินการให้ทั้ง2ฝั่ง
21: ค่ะ
22: ถนนเส้นหลักเลยที่เราเข้าไปฝั่งซ้ายขวาถ้าเราหันหน้าเข้าศาลสมเด็จพระนเรศวรเน
21: าะ
22: ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตามถนนไปเลย
21: เดิน
22: ใช่ยังมีปกติแต่เราจัดพิเศษ5วันเลย
21: 5วัน
22: ใช่ปกติมีแค่วัน
2: เดียว
22: ทีนี้มีทั้ง5วันเลยนะคะก็จะเป็นการจำหน่ายสินค้าของกินท
21: ั่
22: วไปสตรีทฟู้ดของหนองบัวลำภูค่ะอันนี้เราทำเพื่อรองรับงานที่จะบูรณาการร่วมกับเรา
21: ค่ะ
22: อีก2งานเรามี2งานที่จะร่วมกับเราเดี๋ยวจะได้ฟัง
2: ใช่
22: ใช่ใช
2: ่ต่อไปโซนที่5
22: โซนที่5เป็น Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีในเรื่องของรวบรวมสินค้า O-top
21: ค่ะ
22: 5ดาว3ดาวของหนองบัวลำภูนะคะดีไซเนอร์ในเรื่องของผ
21: ้
22: าบ้านเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วเราเล่ามาแล้วนะเรื่องของดีไซเนอร์มีเรื่องของคราฟโซดานะคะมีเรื่องของกิฟต์เซ็ตกิฟต
2: ์
22: มีแพคเกจจิ้งมีแบรนดิ้งแล้วก็มีเรื่องของบิสเนสแมทชิ่งด้วยขออนุญาตเล่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่างานนี้เราเป็นเรื่องของอินเตอร์เป็นนวัตกรรม
21: เราไม่ใช่ใครจะไปเดินงานต้องฝึกภาษาไหมคะ
2: เ
21: ดี๋ยวฝึกภาษาน
22: ิดนึงแต่ว่าไปงานดูง่ายสามารถเดินทะลุกันไปได
21: ้
22: ในงานนะคะก็ใครที่สนใจตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยไปจุดที่เราต้องการนะคะเพราะว่าโซนค่อนข้างถือว่าเต็มงานแน่นเลยนะคะ
2: ค
22: แล้วก็โซนที่6นะคะก็จะเป็นโซนของ Festival Plaza มีเรื่องของฟุกซองหมอรำร่วมสมัยนะมีแสดงของCoffee Bar ฟู้ดโชว์แล้วก็มีไลฟ์มิวสิกรวมถึงมีหนังสั้นด้วยหนังสั้น
21: แนวตั้งไหมคะ
22: เนี่ยแน่นอนแล้วกันเป็นหนังที่เกิดจากการผลิตของคนหนองบัวลำภูนำเสนอโดยสินค้าอัตลักษณ์
21: ค่ะ
22: เขาเรียกอะไรสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง6อำเภอ
2: มานำเสนอ
22: เป็นเรื่องเป็นเรื่องราว
21: ะ
22: นะคะ
2: ค
22: น่ารักนะคะโดยนักแสดงหลายๆท่านที่เราคุ้นหน้าคุ้นตา
21: จะเป็นใคร
22: นั่งอยู่นี่แหละ บางท่านนั่งอยู่นี่แหละใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วมี6อำเภอแต่เรามี7เรื่อง
21: ค่ะ
22: มีเป็นภาพรวม1เรื่องเป็น3จังหวัดแล้วก็เป็นทั้ง6อำเภอเราได้รับเกียรติกระซิบเบาๆได้มั้ยกระซิบเบาๆได้มั้ย
21: ได้เลยค่ะ
22: ท่านอำเภอแสดงเกือบทุกเรื่องเลยนะ
2: ค่
22: ะ
2: นี่แต่ละอำเภอเน
22: า
2: ะ
22: ใช่ๆๆอันนี้กําหนดการนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่ามีทั้งหมด6โซนแล้วก็ในโซนที่2จะมีด้วยการทั้ง
2: 12
22: ทำเป็นเลี่ยนค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันที่14เรามีการเปิดงานปกติ
2: ครับวันแรกของ
22: วันแรกแล้วก็มีการกิจกรรมในเรื่องของการประกวดอุบ้านอุตสาหลำพูสำหรับเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีการปลูกในพื้นที่หนองบัวต้องบอกว่าเป็นสีแดงตอนนี้ช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงามเลยตามนี้เลย
21: แดงแ
2: ซ่บม
22: ีความเชื่อเรื่องสายมูด้วยเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
21: มี
22: แห่งเดียวในประเทศไทยก็คือที่หนองบัวลำภูต้องมาพิสูจน์กันว่าว่านอุตสาหลำภูสวยงามขนาดไหนเราจะมีการประกวดในวันที่14วันแรกคือวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของทางอธิบดีกรมการปกครองน่ะท่านก็จะมาร่วมชมเรื่องของการแข่งขันจักรยานขาไทยมหาไทยโอเพ่นด้วยนะคะอันนี้แล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆว
2: ัน
22: ที่15เป็นที่เปิดเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมมาเป็นประธานแล้วนอกจากนั้นยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวขำมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมาร่วมจนถึงวันที่18เลย5วันมาร่วมรุ้นแล้วก็บอกแค่ว่าวันที่แล้วจริงๆแล้วมีกิจกรรมทุ
2: กว
22: ันเพราะเราร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการศิลปะวัฒนธรรม
2: ต่างๆ
22: ต่างๆมาแสดงทุกวันเรามี2เวทีท
2: ั้
22: งฝั่งราชภัฏทั้งฝั่งของโซนจังหวัดด้วยนะคะก็อันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านพี่กุ้งทิ้งท้ายไปนิดนึงว่าเมื่อกี้เรามี2กิจกรรมที่จะมาร่วมกับเราคือกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจักรยานขาไทยมหาไทยโอเพ่นประจำปี2569
2: ชิงถ้วยเน
22: า
2: ะ
22: ใช่ชิงถ้วยของท่านปลัดมหาไทยกระทรวงมหาไทยก็แข่งขันวันที่14 15สิงหาแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ น่าสนใจน่าตื่นเต้นมาก Thailand Roboting หนองบัวลำภู Grand Championship 2026นะคะ 14-16 อันนี้จัดที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนต์ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันเลย
20: เพรา
22: ะนี่ไปไกลเดินทะลุกันได้เราจึงมีการจัดเตรียมเรื่องของสตรีทฟู้ดให้ครบทุกท่า5บาท
20: เ
22: พราะว่าน้องๆไม่ได้มาคนเดียวมีน้องๆผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาร่วมแน่นอนคึกคักในงานนี้คึกคักอย่างแน่นอนก็ขออนุญาตทิ้งท้ายว่าเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันส่งเสริมนะคะในเรื่องของสินค้าอัตลักษณ์12เรื่องราว12ผลิตภัณฑ์ของหนองบัวลำภูเพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืนเรียนเชิญนะคะ14-18สิงหาคมนี้นะคะ
20: ครับแล้วก็อยากจะแจ้งว่าใครที่เป็นห่วงเรื่องฟ้าฝนท่านว่าแจ้งแล้วว่าทุกโซนเรามีเต็นท์เนาะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ไว้ให้เลยไม
22: ่
20: ต้องห่วงเพราะเรามีเต็นท์มีเป็นสถานที่ในร่มอยู่แล้วก็
22: เตรียมร่มมาแล้วกัน
20: ระหว่างที่จอดรถเนาะแต่ว่าในเต็นท์ไงครับเราเป็นที่ร่มอยู่แล้วยังไงก็ฝากทุกคนไปด้วยอีกทีคือ 14-18 สิงหาคมที่พี่กุ้งแจ้งไว้เมื่อกี
3: ้แล้วก็อีกนิดนึงเรื่องการจราจรเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะทะลุไปโรงเรียนหนองบัววิทยายนต์ก็น่าจะการจราจรตรงนั้นนิดนึงนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงละกันเน
22: า
3: ะใครที่จะเดินทางไป
22: หลีกเลี่ยงนิดนึง
20: หลีกเลี่ยงนิด
22: นึงสภาพแล้วก็ขออนุญาตให้เป็นสภาพที่ดีด้วยเพราะว่ามีตั้ง3งานนะ
20: ค
22: ะมีหลายจังหวัดมาร่วมกับเราเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศ
20: ใช่ไ
22: หมคะจะต้องมีหลากหลายจังหวัดที่มาร่วมกับเราแน่นอน
20: แข่งยนต์นี้ก็มีจากเนาะหลายประเทศหลายจังหวัดแล้วก็รวมถึงแข่งจักรยานขาถ่ายก็มีหลายจังหวัดที่เราเปิดให้เป็นโอเพ่นไปเลยไม่ใช่มีเฉพาะแค่จังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเดียว
22: ใช่ค่ะ
20: ครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมเกษตรมูลค่าสูง
3: ค่ะที่พี่กุ้งนำมาฝากเราในวันนี้เนาะเสียดายถ้าเวลาไม่หมดนี่ยาวเลยนะคะยังข้อมูลยังไม่หมดอีกเยอะเลย
22: ไม่มีคะ
3: สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณฐานิกาบุญอาจนะคะหัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูมากๆเลยที่ให้เกียรตินะคะมาประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงกับทางสวทหนองบัวลำภูในวันนี้ค่ะขอบค
22: ุ
3: ณค
22: ่
3: ะ
22: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีข่าวสารจากจังหวัดของสกลนครเนาะแล้วก็มหาสารคามมาอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับเราจะจัดงานที่เรียกว่างานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18สิงหาคม2569นะครับณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นงานที่เรามีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นจัดให้ดีที่สุดนะครับโดยความร่วมมือของเจ้าภาพหลักก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับที่เป็นแม่งานนำงานวิจัยที่ได้มาช่วยในด้านการเกษตรและก็มาพัฒนาตัวสินค้าในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งเราจัดเป็นสินค้า12อัตลักษณ์สินค้าเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับซึ่งก็เป็นพืชและก็สัตว์ที่เราทําเป็นอาชีพอยู่แล้วในจังหวัดหนองบัวลำภูผมยกตัวอย่างเช่นนะครับด้านพืชก็มีเรื่องของผักหวานป่าข้าวกล้วยอ้อยและก็ว่านอุษาลำภูอันนี้คืออยู่ในหมวดของพืชอันที่2ในหมวดของสัตว์นะครับก็จะมีปศุสัตว์ก็เรื่องควายงามเรื่องของโคเนื้อเรื่องของประมงก็เป็นเรื่องของปลาการแปรรูปอาหารจากปลานะครับและก็ในส่วนที่เป็นไฮไลท์อัตลักษณ์ประจำจังหวัดของเราก็คือเรื่องของผ้าซึ่งปีนี้เราใช้ผ้าที่ย้อมจากใบของฉนวนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีอยู่มากในจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งและก็ที่สำคัญก็คือปีนี้เราได้เรื่องของผ้าขิดสลับหมี่นะครับเป็นผ้าที่ได้รับการจดมาตรฐานเป็น GI ตัวแรกของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอันนี้ที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะอยู่ในงานแต่ถามว่าแล้วมันเป็นเกษตรมูลค่าสูงอย่างไรเพราะมันก็เป็นพืชทั่วไปคือในงานนี้นะครับมันจะมีในเรื่องของตั้งแต่ต้นทางคือการปลูกและก็การแปรรูปจนก้าวไปสู่การตลาดและทุกงานเนี่ยนะครับทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการแปรรูปการพัฒนาเป็นสินค้าที่ได้รับอย.และก็ทำตลาดในระบบออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาในงานเนี่ยท่านจะเจอบรรยากาศที่จัดเป็นพาวิเลียนที่สวยงามเนี่ยถึง6พาวิเลียนนะครับนอกจากมีในเรื่องของการแสดงผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ ทางบริษัทคูโบต้าก็จะนำเครื่องมือที่ทันสมัยทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยมาโชว์และก็พร้อมที่จะจำหน่ายในงานให้พวกเราดูด้วยเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้นะครับเป็นงานที่เราใช้ชื่อว่ามหกรรมเกษตรมูลค่าสูงชื่อผลผลิตต่างๆเนี่ยเป็นพืชที่มีอยู่แล้วทั่วไปโดยปกติแต่มันจะมีมูลค่าสูงขึ้นได้ก็คือจากการได้รับการแปรรูปและก็การพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์นะครับทำน้อยแต่ได้มากท่านอยากเห็นความการพัฒนาและก็ช่องทางโอกาสในการตลาดมางานนี้นะครับท่านได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสิ่งที่อยากจะทำเป็นประกอบอาชีพและถ้าท่านสนใจที่จะทำอาชีพประเภทไหนก็ลงชื่อไว้ที่บูธต่างๆได้เลยและรายชื่อของท่านมาทําการอบรมและก็ส่งเสริมเรื่องอาชีพต่อไปนะครับครับสิ่งสําคัญที่สุดก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับทุกเพศทุกวัยที่บอกว่าเชิญทุกเพศทุกวัยก็คือน้องๆลูกหลานที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็มาได้นะครับเด็กนักเรียนก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะออกไปประกอบอาชีพสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ท่านทําอาชีพอยู่แล้วก็มาดูว่าจะไปทํายังไงให้เราสามารถทําได้อย่างเขาแล้วก็จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านของทางอาจารย์ทางผู้เชี่ยวชาญการสอนอะไรต่างๆก็มาดูเพื่อจะไปถ่ายทอดต่อให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มางานเดียวท่านคุ้มนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันที่14-15เราก็ยังมีการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถมหาไทยโอเพ่นในบริเวณงานด้วยนะครับแล้วก็วันที่15เหมือนกันที่เรามีการแข่งขันในเรื่องของหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านมางานนี้รับรองว่าสนุกสนานได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงและที่สำคัญคือหลายๆพาวิเลียนนะครับจะมีกิจกรรมที่ท่านจะได้สามารถมานั่งทำกิจกรรมร่วมกันได้เลยเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับทำเสร็จแล้วก็สิ่งที่ทำก็นำกลับบ้านได้เช่นการจ้ำคำผ้าฉนวนอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเลยครับรับรองว่าการครั้งนี้ดีแน่นอนเพราะว่าเราเป็นความร่วมมือจากสถาบันการศึกษานะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแม่งานที่เลือกจังหวัดเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เรามีสินค้าเด่นมีผลิตภัณฑ์เด่นมีของที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือกาแฟนะครับเรากำลังปั้นกาแฟภูซางของเราซึ่งในวันนั้นก็จะมีผู้ประกอบการที่ทำเรื่องกาแฟอยู่ทั้งหมดมาร่วมกันรวมถึงเราเชิญแบรนด์กาแฟดังๆที่จะมาให้คำแนะนำมาส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องอาชีพแนะนำให้มางานนี้นะครับว่าหลากหลายแล้วมันจะมีอาชีพที่เหมาะกับท่านแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอาชีพเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะครับ14-18 สิงหาคม 2569ณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูและพบกันครับสวัสดีครับ
7: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน15:10-16:00 นสดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
8: ค่ะก็จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นสคริปต์เสียงเนาะของท่านสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามเรื่องถนนหนทางกันบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีถนนหนทางโดยเฉพาะทางหลวงหลายสายเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีความสวยงามด้วยเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดเนี่ยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็รัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการพัฒนาเส้นทางเดินทางค่ะควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดค่ะคุณพัท
9: ร
8: ชาติกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเขามาติดตามโครงการสำคัญรวมถึงสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ปัญหาการจราจรในหลายจุดเลยค่ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ผลักดันการพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่มากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากคุณอภิชาติหานโกยค่ะผู้สื่อข่าวจากทางสวท.สกลนครกันค่ะ
9: ครับผม
23: รัฐ
9: การกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สกลนครลุยตรวจจุดเสี่ยงจราจรสะพานคอขวดตลาดไก่ย่างพังโคนพร้อมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านด้วยตนเองลั่นโครงการไหนทำได้เตรียมจัดงบปี69ลุยทันทีส่วนโครงการใหญ่พร้อมดันเข้างบปี7071ยกระดับความปลอดภัยและแก้ปัญหาจราจรติดขัดให้คนในพื้นที่ครับ
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสอำเภอพังโคนอำเภอเจริญศิลป์และอำเภออากาศอำนวยครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สุ่มตรวจจุดเสี่ยงจราจรสำคัญหลายจุด

0: สกลนครเนี่ยหลายครั้งนะครับมาเที่ยวที่สกลเนี่ยหลายครั้งเพราะว่าสกลนครเนี่ยเป็นเมืองที่สวยท่าก็สวยเมืองก็สวยโบสถ์ก็สวยวัดก็สวยผู้สาวก็ยิ่งสวยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ต้องฝากก็คือเวลาจัดสรรแล้วอ่ะเราก็ต้องช่วยกันมาดูเรื่องกรรมสิทธิ์นะหมายความว่าไม่ใช่ว่ากรรมสิทธิ์ว่าใครจะได้ตรงไหนนะแต่ต้องมาช่วยกันบริหารจัดการร่วมกันนะเพราะแน่นอนเวลามีโครงการแบบนี้คนส่วนมากเห็นแบบนึงแต่ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งที่เห็นไม่เหมือนกันทุกคนอยากจะได้โอกาสที่มากกว่าคนอื่นหมดนะครับผมไม่ได้หวังผมคือผมไม่ได้โลกสวยนะผมไม่ได้คิดว่าทุกคนอยากได้โอกาสที่เท่ากันนะผมคิดว่าทุกคนมักจะอยากได้โอกาสที่มากกว่าคนอื่นเสมอ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านยืนยันว่าโครงการไหนที่ซ่อมแซมหรือแก้ไขได้เลยจะเร่งดำเนินการทันทีด้วยงบประมาณปี2569ส่วนโครงการขนาดใหญ่จะเร่งผลักดันเพื่อขอรับงบประมาณปี2570ถึง2571เพื่อปรับปรุงถนนติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องชาวสกลนครต่อไปครับผมอภิชาติ ฐานโกยสวทสกลนครรายงานครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคอีสานค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของความสะดวกในการเดินทางแล้วนะคะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีพื้นที่การจราจรหนาแน่นซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าแนวทางแล้วก็โครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยจะมีการผลักดันแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนค่ะ
3: ใช่ครับจากเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องในภาคอีสานก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาอยู่ภาคอีสานเราก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีประเพณีที่ไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: แต่ละพื้นที่ก็จะมีกิจกรรมที่จะสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวอีสานแตกต่างกันไปในส่วนของจังหวัดมหาสารคามทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานประเพณีที่เดือน8ก็คือจะนำเทียนพรรษาเนี่ยถวายแก่วัดรวมทั้งหมด29แห่งก็บรรยากาศของกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากคุณสุรเดช1ชนะผู้สื่อข่าวจากสวท.มหาสารคามกันครับ
2: ค่ะ
4: สวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเราเรื่องทุกท่านนะครับแต่ช่วงนี้ครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานประเพณีฮีดเดือน8ถวายวัด29แห่งครับโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจัดพิธีทําบุญถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ําฝนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาประจําปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ74พรรษา28กรกฎาคม2519ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีฮีดเดือน8ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองครับงานนี้ครับได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งก็ได้เป็นประธานในพิธีโดยมีการนำคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตนักเรียนและพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบรรเลงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตลอดจนสมาทานศีลการรับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษาและร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ครับคณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตจากทุกคณะและหน่วยงาน

0: ครับก็ได้พร้อมใจกันตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาและต้นดอกเงินเคลื่อนขบวนเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมประกอบพิธีถวายต้นดอกไม้เงินและจตุปัจจัยแก่ประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาตรคามครับก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ศิลปินหมอลำเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการยกย่องในการร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำคณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานได้ร่วมกันถวายทิพย์พรรษาพระอาบน้ำฝนจตุปัจจัยและเครื่องทายธรรมพระธรรมวัชราจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์โดยมียอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้นครับจำนวน 195,756 บาท 25 สตางค์ครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกองคลังและพัสดุดำเนินการรวบรวมเพื่อนำไปถวายแก่วัดต่างๆภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรวมจำนวนทั้งสิ้น29วัดครับนอกจากพิธีทางศาสนาแล้วครับภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีชุดการแสดงที่หลากหลายนะครับอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นการแสดงจากชมรมหมอลำกลอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นการแสดงหมอลำโดยหมอลำคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัยการแสดงหมอลำโดยหมอลำคณะไพบูลย์เสียงทองการบรรเลงและการแสดงขบวนกลองยาวโดยวงกลองยาวศิลป์อีสานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วครับจะเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหาตรคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ประเพณีที่12ครอง14และสร้างความผูกพันอันดีกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืนครับสุรเดช1ชนะสวทมหาตรคามรายงาน
1: ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณสวททั้ง12สถานีที่รับสัญญาณส่วนวันพรุ่งนี้ก็ขอส่งต่อรายการคัดข่าวเล่าเรื่องไปที่สวทเลยที่จะเป็นแม่ข่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
7: นายกสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายกสนั่นกล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
8: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพบกันเป็นประจำนะคะเย็นวันเสาร์แบบนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารน่ารู้และโยงไปถึงเรื่องของกฎหมายที่น่ารู้ด้วยนะคะซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีทนายอาสาหรือท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาให้ความรู้กันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเดี๋ยวสักครู่จะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะใครมีคำถามนะคะต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะต้องการจะพูดคุยกันก็ติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์022769717หรือ022769721สายด่วน0817159551-3มี3หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับมือถือหรือเข้าไปติดตามรับชมรับฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHzหรือระบบ AM 891 kHz ด้วยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่ยังหดหู่ใจเศร้าใจนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่มีเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้สูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในขณะนี้เราเองในฐานะที่ติดตามข่าวนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เรียกว่าต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะบางทีเราเสพข่าวมากๆเสพข่าวนานๆเราก็เกิดความเครียดก็อาจจะต้องหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะเช่นเดียวกับสื่อก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะเผยแพร่ภาพคลิปต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็มีทีมเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบเหตุนะคะลงพื้นที่ไปให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะครอบคลุมทั้งผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจอันนี้ก็รัฐบาลเองก็บอกว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อที่จะลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนนะคะที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อได้ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มันก็ทำให้ได้แง่คิดได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดูสังเกตเอาใจใส่พฤติกรรมของเด็กในปกครองนะคะหรือเรื่องของอาวุธปืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก็ต้องมีความเข้มงวดกวดขันนะว่าปืนที่มีอยู่ในครอบครองนั้นเก็บไว้อย่างไรนะคะ พราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีนะคะเด็กๆลูกๆหลานๆของคนที่มีปืนก็เอาปืนออกมาเล่นหรือเอาปืนออกไปก่อเหตุก็มีแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็กระทบไปมากทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะอายุไม่เกิน15ปีอันนี้ก็คงจะต้องมาดูในแง่ของกฎหมายนะคะว่าเป็นอย่างไรอีกทางผู้ก่อเหตุเองก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปด้วยนะคะในแง่มุมของกฎหมายมีอะไรที่ให้แง่คิดข้อคิดจากเหตุการณ์นี้บ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9กันนะคะอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์นึงนะคะที่ผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กและเยาวชนนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาในหลายแง่มุมเลยใช่มั้ยคะเอาแง่มุมของกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะเยาวชนนี่หมายถึงอายุไม่เกินเท่าไหร่อย่างไรคะ
2: ครับก็ในกฎหมายเยาวชนเองก็อายุต่ำกว่า18ปีของสุภรัตน์ครับ
1: ค่ะ
2: ของน้องเขาเนี่ยมันมีหลายขยักอยู่ในเรื่องอายุใช่ไหมครับ
1: ค
2: ่ะในเรื่องของอายุนั้นถ้าบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเด็กกระทำความผิดนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพนักงานอัยการนักสังคมสงเคราะห์จะต้องนำตัวเด็กไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพต้องไปประเมินกายจิตสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆว่าทำไมเด็กถึงมากระทำผิดอาญาอย่างเช่นไปลักทรัพย์ไปทำความผิดไปซิ่งรถไปทำอะไรพวกนี้นะครับหรือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นก็แล้วแต่หรือไปกระทำชำเราเพื่อนแยกเวรด้วยกันก็แล้วแต่ต้องมาประเมินกายจิตสังคมและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเด็กที่ทำผิดอาญาจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกิน12ปีนี่เด็ดขาดเลยก็เขายังไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะนะครับสำหรับเคสนี้นี่คืออายุเกิน12แต่ไม่เกิน15ปี
2: ถูกต้องครับก็มาอีกขยักเพิ่มอีกนะคุณสุภรัตน์ก็มาเป็น12ไม่เกิน15
1: ค่ะ
2: เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ศาลมีอำนาจที่จะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตักเตือนส่งตัวไปสถานฝึกอบรมหรือมอบตัวให้ผู้ปกครองช่วง12ถึง15มันทำได้หลายขั้นตอนคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับ12ถึง15เนี่ยว่ากล่าวตักเตือนก็ได้แล้วปล่อยตัวไปถ้าศาลเห็นสมควรก็จะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่เด็กนั้นอยู่อาศัยมาตักเตือนด้วยก็ได้ตรงนี้ครับเวลาเด็กถูกจับจึงเรียกพ่อแม่มาทุกครั้งอ่ะหรือคนดูแลมาทุกครั้งอ่ะที่โรงพักเพื่อมารับตัวเด็กหรือตักเตือนนะครับหรือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่บิดามารดาที่ดูแลเด็กนั้นนะครับส่งเด็กกลับไปดูแล้วเนี่ยศาลจะวางข้อกำหนดก็ได้ว่าดูแลให้ดีนะอย่าให้มาทำผิดอีกนะถ้าทำผิดอีกเนี่ยนะครับศาลจะออกวางค่าปรับไว้ก็ได้วางเงื่อนไขให้ชำระเงินก็ได้นะครับหรือในกรณีที่หนักเข้าจริงๆนะครับอย่างฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เนี่ยศาลมองแล้วว่าการที่จะส่งตัวเด็กกลับไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น่าจะเยียวยาบำบัดฟื้นฟูเด็กได
1: ้
2: อาจจะส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานทางแนะนำทางจิตหรือสถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กนะครับจนกว่าเด็กนั้นจะอายุครบ18ปี
1: ค่ะ
2: ไอ้สถานเนี้ยครับที่เราเรียกว่าศูนย์ฝึกครับคุณสมรัตน์นึกออกมั้ยศูนย์ฝึกเนี่ยในภาษาชาวบ้านก็เหมือนถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์อ่ะ
1: ค่ะ
2: คล้ายๆจะเป็นภาษาแรงๆหน่อยเค้าเรียกคุกเด็กอ่ะคุกเด็กอ่ะนะครับแต่เราไม่อยากใช้คําว่าคุกเด็กเราเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมนะครับส่งตัวไปฝึกเรียนจากโทษจำคุกเป็นศูนย์ไปส่งไปฝึกอบรม4ปี2ปีอย่างเงี้ยครับเหมือนไปติดอยู่ในศูนย์ฝึกอ่ะครับก็ไปอยู่กับเพื่อนๆตรงนี้จะหนักหน่อยสำหรับเด็กนะครับคือศาลในคำพิพากษาจะเป็นจำคุกนั่นแหละแต่ให้เปลี่ยนจำคุกไปฝึกอบรมอย่างเงี้ยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ในกรณีที่อายุนะครับ15ปีแต่ต่ำกว่า18ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าศาลจะลงโทษก็ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: หรือถ้าศาลเห็นว่าอายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18เนี่ยยังสามารถใช้ตามวิธีการที่เราคุยเมื่อกี้เรียกพ่อแม่มาตักเตือนนะครับเห็นว่าเด็กยังเป็นความรู้สึกความสำนึกคิดยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเด็ก15อย่างเงี้ยไม่อยากให้ไปฝึกอบรมอ่ะนะครับอยากเอาแม่เด็กมาตักเตือนวางข้อกำหนดอะไรพวกเนี้ยก็ทำได้ครับก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าจะลงโทษจำคุกเนี่ยก็ให้ลดมาตราส่วนโทษลงนะครับให้เหลือ1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได้
1: ค่ะ
2: เนี่ยสารก็มีสิทธิ์ลดได้
1: เพราะนั้นก็มี3ระดับด้วยกันถ้าเราพูดถึงเด็กและเยาวชนที่ทำผิดนะคะอายุไม่เกิน15ปี อายุเกิน12ปีไม่เกิน15ปีและ15ปีแต่ไม่เกิน18ปี
2: 18ปีครับผม
1: เท่าที่ดูสถิตินะคะเขาก็มีสถิติจำนวนคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยก็พบว่าในแต่ละปีนั้นก็มีเป็นหมื่นๆคดีเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจำนวนเนี้ยมากถึง47%ของคดีทั้งหมดเนี่ยผู้กระทำผิดอยู่ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุดนะ
2: ค
1: ะรองลงมาก็ระดับประถมก็มีนะคะแล้วก็เหตุผลมันก็มีหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยนะคะแต่เขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กทำความผิดคดีอาญาเนี่ยเกิดจากปัญหาครอบครัวอาจจะครอบครัวแตกแยกหย่าร้างความยากจนหรือเด็กอยู่ในความดูแลของญาติแทนพ่อแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ความรักหรือความอบอุ่นนะคะแต่ว่ากรณีของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงหรือระบุไปได้นะคะว่าชนวนสำคัญหรือเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะคะมันมีข่าวมาเยอะแยะก็อย่าเพิ่งไปสรุปเอาเองแล้วกันนะคะ
2: แล้วก็เห็นมีคนปล่อยคลิปอะไรมาเยอะแยะก็ต้องระมัดระวังนะครับ
1: อย่าง
2: เช่นคลิปที่ตอนใช้ความรุนแรงนั้นเดี๋ยวมีคนอื่นไปทำตามนะครับเพราะฉะนั้นคือมันละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี
1: ้
2: เราต้องไปสืบสอยได้ว่าเหตุผลอะไรและบางคนก็มีปล่อยคลิปนะครับเห็นมีคลิปที่น้องถูกทำร้ายก่อนนะครับในยุคเก่าๆเนี่ยเริ่มปล่อยมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิป2คลิปเนี่ยซึ่งไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับไม่เซ็นเซอร์เลย
1: ค่ะ1จริงหรือไม่จริงเราไม่รู้
2: ใช่
1: 2เหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ใช่ครับ
1: พวกนี้คือภาพที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในทางกฎหมายถ้าไปโพสต์ไปแชร์มันจะมีความหมิ่นหมีอะไรในแง่ของความผิดกฎหมายมั้ยคะ
2: กฎหมายพรบคุ้มครองเด็กนะครับผู้ใดเผยแพร่นะครับภาพเด็กหรือผู้ถูกความรุนแรงทารุณกรรมเด็กเนี่ยออกไปจนกระทั่งรู้ว่าเด็กคือใครหรือเผยแพร่บิดามารดาเด็กครอบครัวเด็กจนรู้ว่าครอบครัวเด็กนั้นนำไปสู่เด็กชื่ออะไรยังไงเนี่ยม
1: ี
2: โทษจำคุกนะครับในพรบคุ้มครองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทำนะครับเพราะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยแม้กระทั่งเขาที่รอดชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเขาก็ไม่ควรได้รับการเผยแพร่ภาพออกไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งภาพที่กระทำความรุนแรงนะครับที่ชั้นบนที่ไปจังหวะเช็ดปืนยิงครูอาจารย์ตรงนี้คือไม่ควรจะปล่อยออกมานะครับไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะจริงๆก็ส่วนมากคลิปนี่มาจากคลิปที่ไม่ใช่สื่อทางการผมเชื่อว่าสื่อทางการเนี่ยมีจริยธรรมอยู่แล้ว
1: เขาก็จะเซ็นเซอร์นะคะ
2: เซ็นเซอร์นะครับ
1: หรือหลีกเลี่ยงไม่นำเสนอแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยเราไม
2: ่นี่แหละครับ
1: นี่แหละมันจะก็แชร์กันเยอะ
2: นี่แหละครับที่บอกว่าสื่อพวกนี้สื่อส่วนตัวสื่อเกี่ยวเนี่ยสื่อที่ไม่อยู่ในโอทีพีพวกนี้ไม่มีใครคุมเลยนะครับไม่มีใครคุมเลยผมพูดตั้งแต่ผมเรียนบตส.แล้วว่าไอ้ตัวของกสทช.ซึ่งดูแลสัมปทานโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์พวกนี้นะครับท่านดูแลคนใช้โทรศัพท์ของท่านบ้างได้ไหมนะครับเครื่องมือถือต่างๆนะครับ
1: แม้พูดถึง
2: รับบริการอย่างเดียว
1: กสทช.นี่ก็ยังวุ่นวายนะตั้งไม่รู้จะยังไงเนี่ยออกหรือไม่ออกอะไรยังไงคุณสมบัติไม่ได้ก็ยังทำหน้าที่ต่อหรือยังไงก็ยังวุ่นกันอยู่นะคะเนี่ย
2: ก็มัวแต่ฟ้องกันอยู่เองนะคุณสมบัติ
1: กว่า
2: จะรอศาลกันอยู่เนี่ยครับ
1: ค่ะเอากลับมาดูที่ในแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าเนี่ยเด็กเข้าถึงได้อย่างไรใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เรื่องอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยคือรัฐบาลท่านนายกนี่ท่านก็พูดตลอดนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันดูเหมือนว่าจะคุมกันยากเหมือนกัน
2: ท่านคุมตอนนี้ท่านคุมไปจนถึงใบอนุญาตด้วยมีด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ใบพกพาเนี่ยท่านใบอนุญาตอยู่แล้วตอนนี
1: ้
2: นะครับยิ่งไม่อนุญาตยิ่งปวดหัวเลยเหมือนที่ทหารจับตำรวจจับทหารปกครองจับตำรวจอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยปวดหัวไปหมดเลยนะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าพกพาออกมาเนี่ยถ้าตัวเจออันนี้โดนแน่นอน
2: โดนแน่นอน
1: แต่ว่าถ้าอยู่เก็บอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็
1: มันก็ไปดูไม่ได้เฉพาะปืนที่เขาเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้องซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: นี่คือที่พูดถึงเนี่ยคิดนี้รู้สึกว่าจะเก็บล็อกไว้ในตู้นะแล้วไม่แน่ใจว่ามีการไขกุญแจตู้อาวุธปืนออกมาด้วยหนึ่งน้องคงรู้นะครับแล้วก็สองก็คือการเก็บอาวุธปืนก็คงเก็บไว้ไม่ชิดเหมือนที่บอกแต่ปกติคนอยู่ในบ้านก็ลิ้นชักหัวเตียงลิ้นชักหน้ากระจกนะครับแล้วเด็กก็จะเห็นเด็กก็จะรู้นะครับบางทีออกมาเล่นเหมือนที่เราเห็นนะครับมา เล่นไปเล่นมาปืนลั่นใส่น้องใส่พี
1: ่
2: นะครับเขาก็อยากเรียนรู้นะครับและที่ผมว่าที่เหลืออยู่ที่การเลี้ยงดูนะครับอย่างเช่นพี่น้องทะเลาะกันในบ้านแล้วก็พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันที่ผมเห็นก็คือที่ปืนมายิงน้องยิงพี่ก็คือเคสเนี้ยมาจากผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับมาจากผู้ใหญ่ที่รักพี่น้องไม่เท่ากันแล้วก็อีกคนก็รู้สึกกดดันนะครับรู้สึกไม่ได้รักเขานะครับอันนี้เหตุผลเนี่ยการทำร้ายคนที่บ้านตอนนี้เรายังหาไม่เจอเน
1: า
2: ะ
1: ยังไม่รู้เพราะปู่กับย่าก็เลี้ยงมาเนาะเขาก็รักของเขาปู่ก็ทำอาหารให้ทุกเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็พาไปส่งขึ้นรถโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: เหตุผลที่โรงเรียนก็ต้องรอฟังเพราะว่ามีเรื่องของการทำร้ายร่างกายบูลลี
1: ่
2: นะครับแล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาซึ่งต้องรอชัดเจนก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า
1: เราก็ยังไม่รู้ว่าบูลลี่หรือไม่บูลลี่หลังสุดนี่เพื่อนไปให้การก็บอกว่าไม่มีเรื่องบูลลี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ชอบครูหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อย่าพึ่งนั่นไปเพราะว่าครูที่สูญเสียไปนี่ก็หลายท่านนะคะ
2: ใช่ครับเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยท่านไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับไม่เหมือนครูที่โพสต์ท่านมีโอกาสแก้ตัวนะครูที่โพสต์คน
1: เอาเป็นว่าไม่ว่าค่ะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
2: เ
1: ราโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนาะยิ่งในช่วงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจะผู้ใหญ่ก็ยังไม่ผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เด็กหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเรื่องของจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆมันก็สำคัญแล้วก็มีท่านที่เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคือเด็กที่อาจจะดูเรียบร้อยดูไม่ค่อยพูดดูไม่เกเรก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่มีปัญหานะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็เราพอเวลามีเรื่องแบบนี้ทุกทีสองส่วนที่โดนก็คือผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับนี่คือหนีไม่พ้นเพราะนั่นคือชีวิตเด็กทั้งชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับเพราะมีสองที่ที่เขาไปก็คือบ้านกับโรงเรียน
1: บ้านกับโรงเรียน
2: เพราะฉะนั้นบกพร่องเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นปฏิเสธความรับผิดไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนเนาะแล้วในโพสต์ที่เขียนขึ้นเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับที่ไปปรึกษาคุณแม่แล้วปรากฏคุณแม่ก็ไม่ให้คำแนะนำแล้วลักษณะประชดประชันว่าก็ลองทำดูสิ
1: อันนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นะ
2: เราก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
1: ไม่น่าจะใช่สิ่งที่
2: แล้วปล่อยโพสต์ออกมาอย่างนี้คนทำพฤติการอะไรนะครับทำให้คนเกลียดชังเขาหรือเกลียดชังครอบครัวเขาหรือยังไงทำไปเพื่ออะไร
1: เป็นว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ติดตามก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันให้ข้อคิดอะไรและเราจะมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเด็กในยุคนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีอะไรต่างๆด้วยไม่เหมือนเด็กสมัยรุ่นก่อนๆใช่ไหมคะหรือรุ่นเราอะไรอย่างเนี้ยยังไม่เข้าถึงเรื่องของโซเชียลยังไม่ได้มีอะไรที่มันเรียกว่าเด็กก็ต้องให้ความสนใจมากสมัยเด็กๆแล้วก็ยังมีสังคมออกมาเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดินไปตามซอยตอกซอยต่างๆไม่ค่อยมีเด็กด้วยซ้ำไปเด็กก็น้อยลงนะคะการมาเล่นด้วยกัน
2: ก่อนก็กินข้าวด้วยกันเราต้องนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วพ่อแม่จะสอนเราตรงนั้นปัญหาก็จะยกขึ้นมาบนโต๊ะอาหารแล้วเรานั่งคุยกันวันนี้ไปโรงเรียนกับเพื่อนพอพูดแล้วเจออะไรบ้างไปเจอครูอะไรบ้างมาน
1: ะ
2: มีการบ้านแต่ก่อนพ่อแม่ก็นั่งสอนเดี๋ยวนี้ลูกก็เรียนพิเศษพ่อแม่ก็ทำงานแล้วพอทำงานแล้วมันห่างเหินห่างเหินแล้วพอลูกจะปรึกษาอย่างคุณพ
1: ่
2: อมีเรื่องจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้คำว่าไหนครับที่ก็บอกมีปัญหาอะไรเด็กก็ต้องคิดว่าสรุปผมต้องมีปัญหาใช่ไหมผมต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได
1: ้
2: ถ้าผมไม่มีปัญหาเนี่ยผมปรึกษาไม่ได้ใช่ไหมนี่ฉันคือคำพูดครับผม
1: ต้องคิดใหม่เนาะว่าสังเกตลูกด้วยว่าลูกดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนหรือมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ฟังคุณหมอสุริยะเดลนะคะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเด็กเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคำถามที่ควรจะถามเนาะเวลาลูกไปโรงเรียนกลับมาไม่ใช่ว่าการบ้านทำหรือยังเรียนอะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่าไปถามในพวกนี้เพราะเขาก็เครียดจากการเรียนมาแล้วก็เหมือนกับให้เขาแสดงความรู้สึกว่าเป็นยังไงวันนี้ไปโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ฟังให้มากฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินอย่างบางคนเขาอาจจะเคยบอกแล้วใช่ไหมครับปัญหาของเขาถูกบูลลี่มาอยู่งุ่นอย่างนี้ความที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าโอ้แค่นี้ปัญหาเด็กๆอย่าไปคิดมาก หนูก็อย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่านั่นคือผู้ใหญ่อาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ในความคิดของเด็กความรู้สึกของเด็กประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะที่เขาโดนเพื่อนล้อต่อว่าซ้ำๆๆๆเก็บสะสมมานาน
2: เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอย่างคิดผมยกตัวอย่างผมเลยลูกบอกว่าโดนทำร้ายผมก็จะไปบอกให้ลูกไปบอกคุณครูแล้วถ้าคุณครูเฉย
1: ๆ
2: นะครับพ่อลูกพ่อผมไปบอกครูแล้วครูยังเฉยๆครูไม่มีจัดการอะไรผมจะไปที่โรงเรียนเองแล้วไปบอกครูว่าช่วยระวังเด็กคนนี้หน่อยเขามักจะทำร้ายลูกผม
1: อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะ
2: ตรงเลยครับผมจะให้เวลาเขาบอกไปบอกครูเลยลูกบอกว่าเป็นอย่างนี้เนา
1: ะ
2: หลังจากนั้นเมื่อครูเฉยๆเราจะเข้าไปที่โรงเรียนแล้วไปบอกกับครูว่าลูกผมบอกผมว่าอย่างนี
1: ้
2: ผมไม่บอกครูแต่ครูยังไม่จัดการช่วยบอกเด็กคนนั้นกับพ่อแม่เขาด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็เชิญพ่อแม่เด็กมาแล้วก็มาพูดคุยกับลูกเขานะครับแล้วก็มาคุยกันฝ่ายเราก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาจนกระทั่งรู้ดูพฤติกรรมว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่าและสุดท้ายเขาก็สอนลูกเขาให้กลับสับแก้พฤติกรร
1: ม
2: ลูกเราก็ไม่เป็นไรแล้วไปโรงเรียนเขารู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็อยากไปโรงเรียนไม่กังวลแล้วอย่างนี้ครับเราจะให้โอกาสก็แบบนั้นนะครับเพราะว่าให้โรงเรียนจัดการในระบบของโรงเรียน
1: ในความรู้สึกแรกเลยถ้าลูกมาบอกแบบนี้แล้วคุณพ่อให้ความสนใจใส่ใจใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยไปบอกคุณครูลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณพ่อนี่ปกป้องฉันดูแลฉันใช่ไหมคะก็จะรู้สึกปลอดภัย
2: ครับแล้วเราก็ติดตามว่าบอกแล้วครูว่ายังไง
1: ค่ะ
2: ถ้าครูไม่ดำเนินการเราไปเลยผมก็ไปนะครับแต่ก่อนผมก็ไปพอไปก็บอกคุณครูแต่แล้วก็บอกด้วยอารมณ์ดีๆนะไม่ใช่ไปโมโหใส่ครูนะ
1: อันนี้ก็ต้องมีหลักเหมือนกันนะว่า
2: ใช่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่บางคนโกรธไปถึงกับแบบโอ้อลาวาดโวยวายเลยใครทำลูกฉันอะไรเงี้ยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ก็ไปแจ้งครูเบาๆแล้วบอกให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ช่วยครูดูแลด้วย
1: ช่
2: วยดูแลด้วยนะครับเขาก็ดูแลให้แล้วก็เขาก็เรียกเด็กมาคุยแล้วหลังจากนั้นก็เชิญผู้ปกครองเด็กมาคุยทำไมทำมาไอ้สองคนนี้นั่งด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนกันตอนหลังนะครับก็รู้จักกันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าอะไรที่เพื่อนไม่ชอบเด็กบางครั้งเขาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเพื่อนไม่โต้เนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนสนุกรับได้อย่างเงี้ยครับแต่ฝ่ายเราไม่ชอบเราก็พูดไม่ได
1: ้
2: พอพูดแล้วเพื่อนไม่ฟังก็กลัวเพื่อนจ
1: ะ
2: ไม่รักเราอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเขาละเอียดอ่อนเลยครับเพราะไม่เหมือนผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับ
1: แต่
2: ผมย้อนไปที่สถิตินี้คุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้เมื่อดูสถิติที่คุณสุภรัตน์พูดถึงเนี่ยเด็กเนี่ยอายุ 16-17 ปีอยู่เลี้ยงหัวต่อจริงๆนะสถิติมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกใน 15-16-17 เนี่ยนะครับท่านต้องหันกลับมาดูแล้วและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ลองดู NGO บ้าง NGO มาแก้กฎหมายไปถึง12ปี NGO มาแก้กฎหมายไม่ต้องลงโทษมีการเยียวยาทำผิดแล้วก็ไปทำแผนแล้วฟื้นฟูตามกฎหมาย มันมาถูกทางไหมไม่ต้องรับโทษไม่ต้องทำอะไรแค่ไปปฏิบัตินะครับแข่งรถซิ่งรถก็ไม่ต้องออกจากบ้านเวลา4ทุ่
1: ม
2: ห้ามออกจากบ้าน5กิโลเมตรนะครับหรือ10กิโลเมตรห้ามไม่คบเพื่อนที่กินซิ่งรถอะไรเงี้ยมาทำแผนอยู่ประมาณ10ข้อแล้วก็เมื่อทำตามแผนเสร็จแล้วอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องนะครับนี่คือปัจจุบันเนา
1: ะ
2: นะครับก็ย้อนกลับมาดูว่าวิธีการแบบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเอาอยู่ไหมรวมทั้งกฎของโรงเรียนคุณสมรักษ
1: ์
2: ห้ามตีห้ามเที่ยนนะครับห้ามให้ออกจากโรงเรียนห้ามไม่พักการเรียนห้ามให้แยกนั่งห้องโรงเรียนนี่ครูทำอะไรจนไม่ได้เลยเนี่ย
1: มันก็มีบางมุมที่เขาบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนในปัจจุบันก็ไม่เคารพครูไม่เกรงใจไม่อะไรนะไม่เห็นศีรษะครูอะไรบางคนใช่ไหมคะมันก็
2: ครูทำอะไรไม่ได้มันได้ก่อนนะฮะมันได้ก่อนแต่ก่อนเราก็ได้ดีมันก็ไม่เดียวดุไม่ได้มาสายก็กลัวครูตีนะครับไม่ทำการบ้านก็ครูตีนะครับแล้วตีมือตีก้นนะครับสมัยก่อนเรากลัวความกลัวทำให้เราเนี่ยต้องทำงานต้องส่งการบ้านหนีเรียนก็ไม่กล้าหนีเพราะมาทีโรงเรียนก็หน้าเสาธงอายเพื่อน
1: คือเรื่องของเด็กเยาวชนมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ทั้งศิลปะใช้จิตวิทยาอะไรต่างๆนะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องมาดูตัวเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่รับฟังมากขึ้นค่ะ
2: อีกกล้องวงจรปิดในโรงเรียนเนี่ยต้องมีให้ทั่ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับไม่งั้นไม่ต้องมีการบูลลี่กันในโรงเรียนแล้วได้เป็นหลักฐานว่าใครทำอะไรแล้วติดไว้แล้วก็ต้องดูด้วยนะต้องมีรปภ.ต้องมีคนที่นั่งดูไล่กล้องด้วยเหมือนจราจรนะครับว่าวันนี้เด็กไปตรงไหนเด็กไปทำอะไรหรือคนที่มีเป้าหมายเนี่ยไปอยู่มุมไหนของโรงเรียนเนี่ยต้องดูให้ทั่วผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น แล้วเราก็สามารถเรียกเข้ามาปรับปรุงปรับนิสัยปรับทัศนคติได
1: ้เนี่ยมันก็มีอีกเคสหนึ่งที่มีการปล่อยคลิปในโซเชียลตอนนี้อีกโรงเรียนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กมีอาวุธปืนแล้วก็มีการข่มขู่มีการทำร้ายเด็กคนหนึ่งในโรงเรียนเลยนะคะอันนี้ก็
2: ที่ใส่ปืนในเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมก็เพิ่งเห็นนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าพกกันไปได้ยังไงลูกโม่ในโรงเรียนขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ยังในต่างประเทศเนี่ยถ้าเด็กทำผิดพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ต้องมีความผิดด้วยถูกไหมคะในบ้านเรา
2: ในด้านคดีแพ่งผิดอยู่แล้วครับคุณสุภรัตน์เหมือนกันแต่ว่าในด้านคดีอาญาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องไปดูว่ามีความกระทำให้มีเด็กเสี่ยงกระทำผิดหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างวุฒิปืนเนี่ยเก็บไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่มิดตาหรือเปล่านะครับหรือให้เด็กเล่นปืนหรือเปล่านะครับเหมือนคลิปขับรถที่บอกว่าไม่เคยขับไม่เคยขับแต่ไปสมา
1: เน
2: ี่ยก็มีคลิปสอนเยอะแยะเลย
1: เมื่อย้อนไปเด็กที่ขับรถชนพระตั้งหลายรูปนะ
2: ครับอย่างเงี้ยครับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่ผู้ใดนะครับประพฤติตนโดยให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำผิดเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องโดนอาญาด้วยนะครับว่ามันถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าในคดีแพ่งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องโดนแน่นอนนะครับต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเด็กก็ไม่รู้จะมีในที่ไหนมาชดใช้เนาะ
1: อ
2: ันนี้ต้องหันไปมองเรื่องพรบค่าทดแทนผู้เสียในคดีอาญาแล้วล่ะหนึ่งเรื่องกับสองก็คือเป็นเรื่องของไอ้ตัวนู้นนะครับประกันภัยในโรงเรียนนะครับที่ทำประกันให้น้องๆที่บาดเจ็บที่ถูกยิงถูกตายนะครับว่าเขาได้รับเงินเท่าไหร่อย่างไรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการฟ้องคดีก็ไม่ฟ้องไม่ได้
1: อ
2: ีกก็คดีแพ่งอย่างเดียวก็คือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบิดามารดาครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าถ้าใครต้องการจะพูดคุยการปรึกษาปัญหากฎหมายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ฝากข้อความทาง Facebook ตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: พราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีคำถามอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้เพราะว่าวันนี้ในช่วงต้นรายการเราก็พูดถึงกรณีของเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เด็กนั้นก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าครั้งหลังสุดครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหตุที่เศร้าสะเทือนใจเพราะว่าเหตุเกิดในโรงเรียนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงสำหรับผู้ที่สูญเสียแต่ก็ฝากอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ณรงค์ว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแชร์คลิปการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ภาพความรุนแรงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ข่าวบางทีเราก็ไม่รู้จริงเท็จหรืออย่างไรนะก็ฟังหูไว้หูด้วยแล้วกันค่ะ
2: ครับแล้วก็คอมเมนต์เบาๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ในการคอมเมนต์นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวเขา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดๆอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้แบบว่าเกิดมันสาเหตุจากตรงนี้แล้วก่อเหตุเลยทันทีมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องสะสมมานานๆนานๆ
2: ใช่ครับ
1: หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะจิตใจอะไรของตัวเด็กเองถึงขั้นที่ว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดูจากการก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจวิตกกังวลอะไรนะคะแล้วก
2: ็
1: มีข้อมูลว่าจากคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปดูเหตุการณ์ที่เคยมีการยิงกันที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบหรือไม่อย่างไรนะฮะ
2: นี่ก็จากข่าวเนาะจากที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์
1: ใช่
2: นะครับที่ให้สัมภาษณ์มาซึ่งน่าจะมาจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ค
2: ือผู้ที่เข้าไปดูในคอมพิวเตอร์น้องนะคร
1: ับ ค่ะค่ะก็อาจจะหลายๆปัจจัยนะฮะจนกระทั่งมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางเรื่องและเป็นฟังเส้นสุดท้ายหรือไม่อย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็สะท้อนปัญหาสังคมนะฮะปัญหาสังคมซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่เด็กเล่ห์วชนเด็กก่อเหตุมากขึ้นมากขึ้นนะคะ
2: แล้วก็มันที่คุณสมรัตน์บอกสถิติมันจะครอบครัวแตกแยกเราต้องยอมรับนะคุณสมรัตน์ตอนนี้ว่าเรามีครอบครัวที่มีลูกเมื่อไม่พร้อมเยอะมาก
1: ค่ะ
2: เยอะมากจากการที่เราทำคดีไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับหรือขับซิ่งนะครับหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราฟ้องและลิฟรถเนี่ยมาจากพ่อแม่คุยกับลูกไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับบางทีตำรวจมาส่งสำนวนให้เราเนี่ยครับแล้วพ่อแม่ตามมาด้วยเหมือนที่ผมบอกด่าพ่ออีกมาทำไ
1: ม
2: ด่าแม่อีกตามมาทำไ
1: ม
2: วุ่นวายนะครับบอกแล้วไม่ต้องตามมาบอกเฮ้ยนี่คุณพูดกับแม่คุณเหร
1: อ
2: ผมงงเลยผมบอกว่าเอาแล้วตอนที่ออกจากบ้านมาไม่ห้ามไหมแม่ห้ามแล้วทำไมถึงไม่ฟังแม่แล้วบอกว่าไหนล่ะเพื่อนคุณที่คุณไปด้วยมีใครมายืนข้างคุณไหมตอนนี
1: ้
2: ผมเห็นมีแต่แม่คุณอยู่คนเดียวนี่แหละแต่อธิบายบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมทำไมแม่คุณต้องมาศาลจะถามว่าแม่ยังเอาอยู่ไหมถ้าแม่เอาอยู่ศาลก็จะปล่อยกลับคุณไปอยู่กับแม่แล้วก็มานัดพิจารณาคดีนัดหลังแต่ถ้าศาลแม่บอกว่าแม่ไม่เอาไม่อยู่ศาลจะส่งคุณไปสถานพินิจเลยคืนนี
1: ้
2: วันนี้คุณจะเอายังไงจะให้แม่ไปศาลไหมขอพึ่งนาเสียเลยครับถ้างั้นก็เริ่มรู้ว่าที่แม่มานี่สำคัญกับเขาขนาดไหน
1: เนี่ยก็ต้องมี
2: นี่คือสอนเขาแบบนี้ครับเวลาเขาเราฟ้องเขาอะน
1: ะ
2: คือได้ยินแล้วมันสะกิดใจเราไปด่าแม่ว่ามาทำไมมาแล้วยุ่งยากแต่แม่บอกว่าอย่างเงี้ยบอกมาครับมายังไงครับมาด้วยรถตัวส่วนตัวของแม่หรือมากับยังไงแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะให้ไปกับรถอัยการแม่บอกว่ามากับรถประจำทางแล้วก็ไม่มีรถไปศาลผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลยก็หันไปตะคอกแม่เลยมาทำไมไม่รู้บอกได้ไม่ต้องมาเนี่ยผมรับไม่ได้ของเรามานี่ที่นั่งลงแล้วก็เทศนาพักหนึ่งให้ฟังว่าเนี่ยคือความสำคัญของแม่คุณนะพี่สาวบอกว่าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่บอกคุณไปบอกศาลเองแล้วกัน ว่าคุณเอาอยู
1: ่
2: แต่ผมดูพฤติกรรมกันไม่เอาไม่อยู่ผมบอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีพฤติกรรมต่อหน้าศาลแบบนี้นะคืนนี้คุณไม่ได้กลับบ้านผมบอกก็เลยเขาก็เลยรู้ว่าโอ้แม่มีความสำคัญต่อเขา
1: คือเด็กในวัยนี้จะให้ความสำคัญกับเพื่อนนะไม่เพื่อนก็สิ่งที่กำลังเล่นอยู่อาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ถึงเวลาที่เราทุกข์ถึงเวลาที่เราผิดถึงเวลาที่เราเดือดร้อนคนที่อยู่กับเราก็คือไม่พ่อกับแม่เรานี่แหละ
2: พ่อแม่ครอบครัวพี่น้องนี่แหละครับผมเห็นนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในมุมของที่มีลูกใช่ครับ
1: ค่ะคือในมุมของเด็กเนี่ยทำอะไรก็ให้คิดถึงว่าผลกระทบที่จะตามมาพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมฮะ
2: ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ พ่อแม่ก็ทุกคนรักลูกแหละแต่ว่าวิธีการสื่อสารบางทีอาจจะพูดกันคนละภาษาหรือว่าไม่ได้เข้าใจอารมณ์ของเด็กรุ่นวัยรุ่นสมัยนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องมีความใจเย็นเหมือนกัน
2: ต้องไม่งงนะคุณสุภรัตน์ว่าเลี้ยงมานี่ลูกเราหรือเปล่าว่าทำไมมันตวาดเราอย่างเงี้ยเราเข้าไปก็บอกผมพูดผมเคยบรรยายกับเด็กเนาะผมบอกว่าก่อนจะด่าแม่ผมเคยบรรยายสมัยเป็นในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
1: ์
2: ไปย้อนกลับมาดูที่ปากใครให้มาจมูกใครให้มาหายใจหูใครให้มาได้ยินมือไม้ที่ปกติแม่เนี่ยใครให้มาแม่ให้คุณมาทั้งนั้นผมบรรยายแบบนี้สมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปดูจะใครให้คุณมาที่คุณจะไปเตะแม่เนี่ยเท้าเนี่ยแม่ให้มาน
1: ะ
2: มาไม่ครบคุณก็บอกอีกพิการแม่ให้มาจนครบ32มือจะตกแม่เนี่ยแม่ก็ให้มาตาที่คุณด่าแม่เนี่ยคุณก็แม่ก็ให้คุณมาบรรยายเด็กนักเรียนสมัยก่อนนะที่เราบรรยายเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เขาสำนึก
1: บรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กก็จะน้ำหูน้ำตาไหลแหละ
2: แล้วก็เอาคลิปทอดสองคลิปครับคุณสมรัตน์คลิปผ่ากับคลิปทอดจริง
1: ๆ
2: ที่หมอต้องกรีด
1: ให้เห็นเลยนะ
2: แล้วเลือดไหล
1: กว่าจะเกิด
2: ตาแล้วนั่นเลยครับแล้วก็ให้นึกนะครับแล้วก็ตอนผ่านี่ผ่าขวางสมัยก่อนผ่าแบบสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะคุณสมรัตน์แล้วผมมีคลิปสองคลิปเนี่ยไปสอนเด็กร้องง่ายครับผมบอกเนี่ยไงคุณดูดิแม่เจ็บขนาดไหนกว่าจะได้คลอดเรามาก็เลยให้รักแม่เยอะๆนะเด็กนักเรียนก็โอ้หลับตากันบางคนก็ไม่เห็นมีดที่กรีดหน้าท้องแม่เนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เซ็นเซอร์เลยนะให้เด็กนักเรียนดูไอ้หรือว่าวิธีการคลอดออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ให้เรามาตั้งนัดที่ไปด่าแม่อยู่ทุกวันสวนแม่ทุกคำเนี่ยนะครับนี่เขาให้เด็กรู้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเด็กสมัยก่อนคุณสมรักไม่รู้เรารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแม่ไปวัดเราไปด้วยนะ
1: ใกล้เคียง
2: แม่ไปวัดเราไป
1: ยังทำผิดยังโดนไม้เรียวอยู่ค่ะสมัยเด็ก
2: แล้วก
1: ็การไม่ยอม
2: มีเทศวันพระวันฟังธรรมผมก็เป็นผู้ศาสนามาก่อนแม่ไปเราก็ไปวัดไม่ได้ฟังทั้งหมดแต่เราก็ไปเล่นอยู่ข้างวัดถูกไหมครับเราก็เล่นอยู่ข้างๆโรงธรรมหรือโบสถ์ตรงนี้นะครับ
1: แล้วสมัยนี้มันมีสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่เด็กจะไปสนใจมากขึ้นไงคะนะทุกอย่างมาอยู่ในมือถือเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือจะพูดถึงตรงนี้ทั้งหมดก็ไม่นั่นเหมือนกันมันก็อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่เองด้วยอยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยนะฮะ
2: ค
1: ่ะหรือบางทีพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่พร้อมในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วไม่ดูแลลูกให้ดีไม่เอาใจใส่ทอดทิ้งหรือไม่ความรักความเมตตานะฮะคุณก็เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีไม่ได้หรือบางคนก็รักแบบสปอยลูกมากเกินไปทำอะไรก็ถูกไปหมดลูกฉันดีไปหมดอันนี้ก็เข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ ค่ะพูดเรื่องนี้ก็ดีเนี่ยก็ใกล้จะวันแม่แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
2: ครับ
1: มีคนถามมานะคะว่าเด็กทำผิดพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบถูกลงโทษด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่า
2: ใช่ครับ
1: คดีแพ่งเนี่ยก็ต้องชดใช้แต่ว่าคดีอาญาล่ะ
2: คดีอาญาต้องไปดูในพฤติกรรมแต่ละเรื่องนะครับว่าพ่อแม่นั้นเลี้ยงดูในลักษณะให้ลูกเสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือไม
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นไอ้ลูกไปส่งยานะครับหรือเก็บกุญแจรถเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลูกซึ่งเหมือน11ขวบอ่ะนั่นก็เสี่ยงนะไอ้ที่ไปขับรถเนี่ยคุณไปสอนเขาขับรถแต่ปล่อยเขาขับรถอย่างนี้ก็เสี่ยงน
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่าต้องสอบสวนสืบสวนไปจนถึงปลายเหตุนะครับนะครับมันก็เรียกว่ากฎหมายพรบคุ้มครองเด็กครับผู้ใดนะครับให้ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำผิดหรือเสี่ยงในการกระทำความผิดมีโทษจำคุกผมจำไม่ได้ว่า3เดือนหรือ6เดือนเน
1: า
2: ะ
1: ก็มีอยู่แล้วเนาะกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะ
2: มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับแต่ในด้านแพ่งรับผิดชอบอยู่แล้วบิดามารดาต
1: ้
2: องรับผิดร่วมกันกับลูกนะครับผู้อนุบาลครูก็เหมือนกันติดอยู่ในความดูแลครูก็เหมือนกันนะครับ เขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเขาก็ถูกบังคับเหมือนกันนะครับในคดีแป้ง
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: กรณีเด็กที่ถูกทำร้ายในโรงเรียนนะคะหรือถูกบังคับรีดไถเงินไปฟ้องครูแล้วแต่ไม่รับ การช่วยเหลือเราสามารถแจ้งตำรวจได้หรือไม
2: ่ได้ครับเพราะว่าการที่ทำร้ายร่างกายกันโชคก็เป็นการชกทรัพย์เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกเลยครับว่าไปบอกครูให้ลูกบอกครูให้เขาใช้วิธีโรงเรียนเขาก่อนเมื่อเขาไม่ได้ดำเนินการพ่อแม่ต้องไปโรงเรียนแล้วต้องไปบอกครูว่ามันพฤติการแบบนี้หลังจากนั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องดำเนินการมันมีตั้งเยอะแยะครับที่คุยจนไม่ได้ในโรงเรียนถูกต่อยถูกตีพ่อแม่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับบางคนโรงเรียนก็มาอีกครับพ่อแม่อะไรนักกันหนาทำไมต้องไปแจ้งความโรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่คุณไม่ทำอะไรในโรงเรียนไงพ่อแม่บอกแล้วก็ไม่ทำอะไรในโรงเรียนอย่างที่ถึงที่นราธิวาสที่ปรึกษาผมมาเนี่ยปรึกษามาปุ๊บผมก็บอกให้ไปปรึกษาการคุ้มครองสิทธิ์นราธิวาสแล้วสุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะเขาไม่ไหวแล้วก็เรียกเชิญอาจารย์มาด้วยอาจารย์ก็มานั่งฟังแล้วก็คุยก็อาจารย์บอกว่าโอเคถ้างั้นแจ้งความเลยเขาก็ยอมรับแล้วล่ะว่าไม่สามารถจัดการกับเด็กกลุ่มนี้ได้
1: นี่แหละคือครูอาจารย์ก็อยู่ในความดูแลของโรงเรียนนะคะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆแต่บางทีเราเห็นข่าวก็มักจะปกปิดช่วยกันอะไรนะบางที่นะนี่บอกบางที
2: ่
1: กลัวเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เรื่องมันเงียบๆไปอะไรประมาณนี
2: ้
1: ซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะมันก
2: ็
1: หนีไม่พ้นนะต้องบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันถ้าทำความผิดถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเราต้องเข้มงวดแล้วปรากฏเขาก็เหมือนกันอีกครับพักเรียนก็ไม่ได้แยกเรียนกับเพื่อนก็ไม่ได
1: ้
2: ตีก็ไม่ได้เคี่ยนก็ไม่ได้ก็ครูก็มึนเหมือนกันแต่คุณแล้วคุณจะทำยังไง
1: เนี่ยมีคนถามว่ากฎหมายที่บอกว่าห้ามตีเด็กกรณีเด็กทำผิดเราจะลงโทษเด็กอย่างไร
2: ครับก็มีแต่คนเสนอว่าห้ามครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรที่ผมพูดถึงหน่วยงานที่มาร้องสิทธิเด็กไงนะครับหรือเอ็นจีโอภาคเอกชนต่างๆหรือพวกทำงานกับเด็กนะครับเราพูดอย่างนี้อาจจะมาลงที่ทัวร์ลงที่ผมอีกเนาะนะครับ
1: ก็นี่เอาแบบอาจารย์นี่ฮะก็เรียกเด็กมาแล้วก็อบรมพูดคือเด็กเนี่ยเขาพร้อมจะรับ นะคะในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแต่การพูดอาจจะไม่ใช่แบบดุดาว่ากล่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือทำยังให้เด็กเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิด
2: ไม่แต่มาถึงอัยการมาถึงศาลนี่คุณสมบัติมาถึงมืออัยการมาถึงศาลเนี่ยพูดเลยเขายอมรับหมดอ่ะเพราะเขายังไงเขาต้องหนีถูกดำเนินคดีไม่อยากติดคุกไม่อยากอยู่สถานพินิจไม่อยากเข้าศูนย์ฝึกนะครับบางทีเหมือนที่ทำผิดแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องขอร้องพ่อแม่นะครับว่าช่วยพารับผมกลับบ้านทีซึ่งแต่ก่อนพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่เคยฟังแล้วคุณสังเกตไหมพวกกินยาที่เขาไปจับอ่
1: ะ
2: นะครับแล้วแม่ห้ามนะครับแม่เป็นคนแจ้งตำรวจมาเองว่าจะตีแม่พอแม่ไปจับแม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยผมด้วยแม่ย้ายไปจับผมนะแม่ประกันผมด้วยน
1: ะ
2: สุดท้ายก็ร้องหาแม่ก็เมื่อกี้นะมึงโทษจีก็คุณจะเตะแม่คุณนะจนแม่คุณไปแจ้งตำรวจให้สายสืบมาบ้านในคลิปต่างๆ
1: เนี่ยค่ะคือพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่รู้จะนั่นอย่างไรแล้วบางคนเรียกว่าถ้าลูกทำผิดก็บางคนก็ต้องใช้คำว่าตาถางปล่อยวัดเลยนะคะแต่จริงๆยังไงก็เป็นลูกก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะ
2: ครับที่เจ็บปวดที่สุดที่เราเห็นคุณสมบัติที่บอกว่าพ่อลูกจะตีแม่พ่อเข้าไปห้ามแล้วลูกก็ใช้มีดจะฟันพ่อเลยเอาปืนมายิงเองเนี่ยคือแกเจ็บปวดที่สุดที่เราเห็นเนี่ยเขาบอกแล้วทำไมถึงยิงล่ะก็เพราะเนี่ยเขาจะฆ่าแม่เขาจะทำร้ายผ
1: ม
2: แล้วก็ทำอย่างนี้บ่อยครั้งจนผมทนไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ย
2: คืออย่างนั้นเจ็บที่สุดคืออย่างนี้
1: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากเด็กอาจจะไม่รู้แล้วนี่คือพ่อแม่พ่ออาจจะเสพยาหรือเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ติ
1: ดยาเนี่ยเคสติดยาบางทีส่งไปบำบัดแล้วหรือออกมาแล้วพ้นคุกแล้วก็กลับไปเสพใหม่คือวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วเหมือนกับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันพ่อแม่บางอย่างที่เคสเนี่ยก็เหมือนกันว่าทำอะไรไม่ได้ฉันก็จบชีวิตลูกด้วยมือฉันเองด้วยความแบบเจ็บปวดนะฮะ
2: แล้วจะแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่เอาไปตำรวจก็บอกคุยกันเองเรียบร้อยครับคนในบ้านโดนทำร้ายแน่น
1: อ
2: นเพราะเขาโกรธที่ไปแจ้งตำรวจ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อไหร่ตำรวจจับผมเหมือนผมบอกอะแม่ช่วยผมด้วยอย่าให้ตำรวจจับผมเลิกแล้วผมยอมแล้วนะครับในคลิปบันทึกจับกุมตลอดเวลาส่งรายงานมาที่อัยการเนาะนะครับแล้วก็

0: ร่วมด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่มีส่วนร่วมด้วยนะครับในยุคผมยกตัวอย่างนิดเดียวสุดแล้วในยุคที่เด็กไปลักกล้วยของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งที่สิงห์นครเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดแล้ววางไว้เอารถสามล้อพ่วงมาขนที่หนังนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จับได้นะครับจับได้ก็ส่งเนี่ยในวันทำแผนเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าสาผมและก็ทางนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาของศาลเยาวชนสงขลาเนี่ยกำหนดเลยว่าในเมื่อคุณไปรักเขาคุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะปลูกเป็นต้นกล้วยใหญ่ทำอย่างไรจึงให้เด็กไปทำแผนพื้นฟูโดยการไปช่วยผู้ใหญ่บ้านรดน้ำหน่อกล้วยที่ปลูกใหม่เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือ
1: น
0: โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นหนังสือรับรองว่าวันไหนได้ไปทำกี่ชั่วโมงในหนึ่งในแผนพื้นฟูเนาะแล้วก็ไปจัดการถางหญ้าก่อนนะครับที่ขึ้นในปลูกกล้วยเนี่ยเห็นตั้งแต่วันที่ลงหน่อกล้วยแล้วก็รดน้ำแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เซ็นไม้พวกเราเมื่อทำตามแผนเสร็จเรียบร้อยเราจึงสั่งไม่ฟ้องให้เขารู้ว่ากว่าจะเป็นกล้วยขึ้นมาเนี่ยมันยากลำบากอย่างไร
1: ผลนะ
0: นะครับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะคะ
0: เขาเรียกแผนสำหรับพื้นฟูของเยาวชนแล้วอีกคนนึงก็เป็นมุสลิมนะครับเราก็กำหนดแผนว่าทุกวันศุกร์ที่เขาละหมาดกลางวันกันที่ของอิสลามไปเนาะให้คุณไปกวาดมัสยิดแล้วก็ปูผ้าละหมาดในมัสยิดให้โดยให้อิหม่ามบ้านเหนือชุมชนบ้านเหนือนะครับที่อำเภอใหญ่เนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองแล้วเราก็ไปที่บ้านเหนือที่ชุมชนนั้นเลยแล้วไปบอกอิหม่ามว่าเราต้องการจะบำบัดฟื้นฟูน้องอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจอิหม่ามจะได้เซ็นรับรองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตรงกันนี่คือวิธีให้เขารู้ว่าเขาต้องทำกิจการบริการสังคมอย่างไรเนี่ยครับนั่นคือบำบัดฟื้นฟูเด็กเนี่ยคุยแล้วยาวคุณสมรัตน์ผมทำเรื่องเด็กมาตั้งแต่2553นะครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะฮะว่าเราควรที่จะคือนี่มันเป็นปลายเหตุใช่ไหมคะคือเด็กได้ทำผิดไปแล้ว
0: คือวันนี้มาถึงเราเนี่ยยอมหมดเลยที่ผมบอกนะเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็ไปถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องและพิพากษาอาจจะไปอยู่ในศูนย์ฝึกได้แต่วันนี้ทำอะไรก็ยอมหมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขากัดกรองจิตใจเขาให้รู้ว่าเขาจะต้องไปดำเนินการอะไรนะครับส่งไปจนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกโทษทีอย่ามาจัดห้องสมุดพระเลยมันก็จัดเรียงเป็นมั่วไปหมดอะวันหลังฉันต้องไว้พระประเด็นมาจัดใหม่ไม้กวงไม้กวาดฉันอยู่ริมรั้วมันไม่เก็บเลยนะครับบางวัดก็ไม่รับนะบางวัดก็ไม่รับแล้วก็บอกมันเบื่อกับเด็กพวกนี้จริงๆบางทีนะครับไม้กวงไม้กวาดไม้กวาดเข็งไม้กวาดมะพร้าวมันทำเสร็จมันทิ้งเงินแกบอกเนี่ย
1: พูดถึงวัดนี่สมัยก่อนนะเด็กก็ต้องอยู่กับวัดใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: เด็กโตกับวัดเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้อง
0: ใช่ครับ
1: อยู่กับหลวงตานะฮะ
0: ครับเดิมบ้านวัดโรงเรียนบวรนะครับเป็นสถานที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นแหละครับว่าเด็กๆมันก็ห่างวัดหน่อยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมบอกนะว่าครูในวัดเนี่ยพระเจ้าวาดหรือพระในวัดเนี่ยก็คือครูเพราะท่านอ่านหนังสือออกท่านเรียนหนังสือใช่ไหมครับท่านอ่านคำพีได
1: ้
0: นะครับก็จะสอนทั้งธรรมะสอนทั้งอะไรเข้าไปเด็กอย่างนี้ฟังธรรมะนิดเดียวก็เบื่อแล้วครับ
1: ก็ถึงต้องเมียนะต้องอาจจะต้องอะแดปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เข้ากับยุคสมัยนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะบวรนะคะแต่เนื่องจากบริบทเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเปลี่ยนไปบางทีคนก็อาจจะมองว่าโอ้ในวัดเองมันก็มีปัญหานะพระเองก็มีปัญหานะอ้าวดูมาโรงเรียนอ้าวโรงเรียนก็กลายเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยก็กลับไม่ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบางส่วนเป็นบางที่อย่าเหมารวมทั้งหมดถ้าทั้งหมดมันไม่ดีสังคมอยู่ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเรายังดีอยู่ยังเป็นคนดีอยู่สังคมเนี่ยนะฮะอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นก็ต้องช่วยกันนะยิ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันชี้ทางนำทางสังคมให้ทำอย่างไรให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันนะไม่ใช่ความรุนแรงนี่เป็นสิ่งที่ต้องหล่อหลอมนะคะตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็นด้วย
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ผมว่าเหตุการณ์นี้ต่อไปโรงเรียนไหนที่มีทุนมีทรัพย์ก็ต้องตั้งสแกนวัตถุระเบิดนั่นแหละผมมองอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: สแกนกระเป๋านักเรียนเหมือนห้างสรรพสินค้าของภาคใต้ผมเนี่ยครับทุกห้างนะครับเดินผ่านประตูก็สแกนนะครับผ่านเหมือนเครื่องสแกนสนามบินนะคุณสมรัตน์ก็ไม่รู้เอาอะไรมาบ้าง
1: ก็คงต้องอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะถ้าพูดถึงถ้าเด็กไม่มีอาวุธปืนนะก็ไม่สามารถที่ก่อเหตุแบบนี้ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นสำคัญคืออาวุธที่ก่อเหตุคืออาวุธปืนนี่แหละ
0: ครับถ้าสแกนอย่างนั้นได้อย่างน้อยในโรงเรียนก็ปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้วล่
1: ะ
0: ส่วนจะไปทำข้างนอกยังก็ไม่ว่ากันเรื่องความป้องกันอีกทีนึงก
1: ็
0: เป็นเรื่องของป

0: ครองเป็นเรื่องของตำรวจแล้วล่
1: ะ
0: ในการได้ต้องตั้งด่านตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะครับ
1: ทุกๆส่วนนะก็มีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีลูกมีหลานโดยเฉพาะในวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นโดยเฉพาะเนี่ยชั้นมัธยมต้นประมาณเนี่ยนะคะถึงมัธยมปลายเนี่ยจริงๆต้องดูแลตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำไปนะฮะก็ให้สังเกตเอาใจใส่หรือบางทีลูกเอ๊ะทำไมเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องไม่สูงสิงไม่พูดคุยอันนี้แหละนะฮะอย่าคิดว่าโอ้เป็นเด็กเรียบร้อยเด็กดีแต่อาจจะเป็นเด็กมีปัญหาที่เขาไม่บอกเราก็ได้
0: ใช่ครับครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ชวนคุยในเรื่องราวที่สำคัญนะคะแล้วอยากให้สังคมเราได้เรียกว่ามีสิ่งที่เราได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ณรงค์ศิริรสัตน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
9: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วย ขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มาเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมประสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ
10: ่นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2เมตรถึง3เมตรใช้เวลาประมาณ55วันกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปพ.

0: อัตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินพังไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: แผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

ความกล่าวคำพูดการกระทำฉันรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมฉันต้องมานั่งเดาความรู้สึกของเธอทุกวัน

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ขอนแก่นติดตามการจัดการศึกษาและมอบสิ่งของพระราชทานศาลจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันระพีประจำปี2569สวนสัตว์ขอนแก่นชวนเที่ยววันแม่12สิงหาเด็กและผู้สูงอายุเข้าฟรีเฉพาะบัตรผ่านประตูพร้อมร่วมบริจาคโลหิตน้อมถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิพัฒน์สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคใต้ปภ.เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเตรียมช่วยเหลือประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ติดตามการจัดการศึกษาและมอบสิ่งของพระราชทานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริ ริหารศึกษาคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมรับฟังรายงานผลดำเนินการของโรงเรียนตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษาภายหลังการประชุมรับฟังข้อมูลพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพร้อมคณะผู้ติดตามร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาพร้อมถวายเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปิดกรวยถวายราชสักการะก่อนรับชมการแสดงต้อนรับของนักเรียนชุดเทิดพระเกียรติศรัทธาไทยจอมภูมินทร์จากนั้นได้ให้อวาทและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบจากนั้นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆอาทิห้อง AI Club ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติห้องหุ่นยนต์ห้องเรียนคุณภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง SSS สำหรับการศึกษาพิเศษรวมถึงห้องเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อนเยี่ยมชมหอพักนักเรียนชายและหญิงเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อย่างต่อเนื่องศาลจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันระพีประจำปี2569วันนี้ที่ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ด้านหน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒน์ศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยมีนายวิเชียรอภิรัตน์มนตรีประธานศาลอุทธรณ์ภาค4เป็นประธานพร้อมด้วยนายชิโนรสยงเกียรติการอธิบดีผู้พิพากษา4ผู้บริหารศาลผู้พิพากษาบุคลากรศาลยุติธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม60หน่วยงานเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยผู้ทรงวางรากฐานระบบกฎหมายไทยและการศาลของประเทศไทยกิจกรรมเนื่องในวันระพีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตความยุติธรรมและการยึดมั่นในหลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยพร้อมทั้งสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสวนสัตว์ขอนแก่นชวนเที่ยววันแม่12สิงหาเด็กและผู้อายุสูงอายุเข้าฟรีเฉพาะบัตรผ่านประตูพร้อมร่วมบริจาคโลหิตน้อมถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวนสัตว์ขอนแก่นเชิญชวนครอบครัวร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลชมสมาชิกใหม่ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระและลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกและลูกยีราฟพร้อมกิจกรรมความสนุกตลอดทั้งวันนางทิพย์ภวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง6แห่งและ1โครงการได้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่นและโครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีในวันที่12สิงหาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในวันแม่แห่งชาติ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้ธรรมชาติและสวนสัตว์ป่าสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกและผู้สูงอายุภายในภายใต้บรรยากาศแห่งความรักความกตัญญูและความสุขของคนในครอบครัวพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้แก่เยาวชนควบคู่ไปด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2569สวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการตั้งจิตภาวนาบริจาคโลหิตน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการบริจาคโลหิตในวันที่12สิงหาคม2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณบริเวณอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติมว่านักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นอย่างลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียซึ่งเป็นหลานของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระชื่อดังพร้อมชมลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่นที่เกิดจากความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกครอบครัวรวมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติด้วยการพาคุณแม่และคนในครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติชมสัตว์ป่านานาชนิดพร้อมร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 817.59 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 235.92 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 52.85 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 44.17 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,387.92 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 556.54 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 55.89 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 18.67 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 11.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.24 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันเสาร์ที่8เดือนสิงหาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด 30-30 องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส
9: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
8: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้พิพัฒน์สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคใต้ปภ.เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเตรียมช่วยเหลือประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศเฉพาะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีช่วงฤดูฝนที่แตกต่างกันความเสี่ยงอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจึงต้องบริหารจัดการตามพื้นที่ช่วงเวลาและประเภทของภัยและการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดภัยการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ยังต้องติดตามพื้นที่แล้งซ้ำซากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในช่วงปลายเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอุทกภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับช่วงแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอและลดการเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในปี2570โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS และเซลล์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยบริการข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายพิพัฒน์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอและประสานทั้งภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครในพื้นที่โดยตรงให้กรมชลประทานดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประสานหน่วยงานตำรวจฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขการช่วยชีวิตยารถฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและให้จังหวัดเร่งจัดทำมาตรการตามสภาพพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและพัฒนาพื้นที่รับน้ำหากเกิดภัยพิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนเผชิญเหตุและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหลังเกิดภัยให้ข้อสำรวจฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วจบข่าวจัจเจรางามนรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
7: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าลงอาญาลงอาญาเป็นคำกริยาหมายถึงลงโทษหรือทำโทษด้วยวิธีต่างๆได้แก่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

าเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: แอม 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้ยไอ้กูไปใส่คือส่องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ย่ายว่าสิขอไปย่ายสิบบัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมาใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่ขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
7: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและก็พี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะทางคลื่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์หรือทาง Facebook นะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์สดทาง Facebook นะคะสวทขอนแก่นประชาสัมพันธ์นะคะกรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่นะคะก็สวัสดีไปยังพี่น้องทุกอำเภอเลยในจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงพี่น้องนะคะจังหวัดใกล้ข้างเคียงนะคะท่านไหนที่กำลังขับรถอยู่นะคะรีดผ้าอยู่หรือแม้กระทั่งกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่นะคะรวมไปถึงบางคนก็อาจจะตะเตรียมอาหารเย็นให้กับครอบครัวนะคะก็ เข้ามาฟังกันได้นะคะเปิดวิทยุ 99.5 ฟังของเราเพลินๆไปนะคะวันนี้นะคะเราก็มีสาระความรู้ดีๆด้านการเกษตรนะคะที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวดิฉันชื่อนะคะเกษตรเป็นเกษตรติ๊กนะคะเกษตรติ๊กผู้มั่งคั่งนะคะอริรัตน์บุญเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาพร้อมกับพี่หวานเจี๊ยบต้องแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวหน่อยนะ
9: ชื่ออรวรรณภักดีไทยนะคะน้องติ๊กจะเกษตรติ๊กผู้มั่งคั่งจะชอบเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะคะก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
8: ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ให้ทันกับสถานการณ์เนาะนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะแล้วสภาพอากาศบ้านเราปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าแปรปรวนสุดๆเลยนะคะพี่เจี๊ยบนะคะหลายคนคงได้ยินข่าวเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะคะที่ทำให้บางพื้นที่แล้งจัดเลยนะคะแต่บางพื้นที่กลับมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยเรื่องนี้ค่ะพี่เจี๊ยบนะคะว่าซูเปอร์เอลนีโญนี่มันคืออะไรนะคะสภาพอากาศหรืออุทกภัยต่างๆพวกเนี้ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างแล้วหากพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหากับภัยพิบัติด้านพืชนะคะหรือพืชผลทางการเกษตรที่เราปลูกไว้เนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยต้องทำยังไงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยเนี่ยจะมีขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดกัน
9: ค่ะ
8: นะคะอย่างพี่หวานเจี๊ยบนะ ดีเจหวานเจี๊ยบวันนี้นะ ก็เป็นเจ้าแม่ภัยธรรมชาติของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยนะคะที่จะคอยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการป้องกันนะคะหรือแม้กระทั่งการเยียวยาฟื้นฟูนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่เจี๊ยบคะก่อนอื่นก็อยากให้พี่เจี๊ยบเนี่ยช่วยอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรเราฟังแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยค่ะว่าไอ้เจ้าตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะคะที่นักวิชาการเขาเตือนกันใน Facebook ในทีวีบ้างหรือในเพจบ้างเนี่ยมันคืออะไรและมันรุนแรงแค่ไหนคะพี่เจี๊ยบ
9: ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะและเกษตรกรมั่งคั่งนะคะสำหรับปกตินะคะเราจะได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าซูเปอร์เอลนีโญคืออะไรนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาทำความเข้าใจก่อนว่าเอลนีโญคืออะไรนะคะเอลนีโญนี่คะจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นกว่าปกตินะคะส่งผลให้กระแสลมและการก่อตัวของเมฆและปริมาณฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วนะคะเอลนีโญมักจะทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งนะคะปกตินะคะเอลนีโญนี่จะเกิดขึ้น 2-7 ปีนะคะและมีอายุประมาณ 9-12 เดือนนะคะ
8: ค่ะ
9: ทีนี้อยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังฟังว่าบางครั้งนะคะการพัฒนาความรุนแรงเนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นนะคะเช่นในปีที่เกิดขึ้นนะคะเราเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะในปีพ.ศ. 2525ถึง2526นะคะแล้วก็ปี2540ถึงพ.ศ. 2541นะคะแล้วที่สำคัญล่าสุดนะคะก็ปี58ถึง59นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออากาศทั่วโลกอย่างรุนแรงค่ะ
8: อันนี้เกิดทั่วโลกเลยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: ไม่ได้เกิดแค่ขอนแก่นนะคะทุกท่าน
9: ใช่ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะขอนแก่นอันนี้เป็นของโลกของโลกเลยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูสิคะว่าซูเปอร์เอลนีโญคืออะไรนะคะซูเปอร์เอลนีโญนี่จะรุนแรงมากกว่าปกตินะคะอุณหภูมิน้ำทะเลจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงเป็นทวีคูณเลยนะคะ
8: นะคะแล้วอย่างสภาพอากาศขอนแก่นนะตอนนี้นะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะพี่เจี๊ยบนะคะถือว่าได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยไหมคะ
9: อ๋อเต็มๆเลยค่ะแต่อย่างทีเนี้ยสำหรับประเทศไทยนะคะที่ความกังวลนะคะอยากพูดให้คุณเกษตรกรฟังว่าสำหรับประเทศไทยนะผลกระทบที่น่ากลัวของซูเปอร์เอลนีโญก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนะคะแล้วก็น้ำในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดความเสี่ยงภัยแล้งของภาคการเกษตรนะคะแล้วก็อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้มันจะเกิดความต้องการใช้น้ำและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่คุณติ๊กถามว่าในเดือนสิงหาคมนี้ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
9: จะเกิดผลกระทบอย่างไรใช่ไหมคะ
8: ใช่มันมีผลกระทบเต็มๆกับเราเลยไหมตอนนี
9: ้ยังมีค่ะมีค่ะอย่างในเดือนสิงหานี้นะคะจะเห็นชัดเจนมากนะคะ ความแปรปรวนจากซูเปอร์เอลนีโญในภาครวมก็คือเราจะเจอฝนทิ้งช่วงใช่ไหมคะท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะคะอากาศร้อนจัดแต่ความน่ากลัวของเอลนีโญในยุคนี้คือไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนหรือไม่น้ำไม่ท่วมเลยนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดร่องมรสุมหรือพายุพาดผ่านนะคะปริมาณฝนตกจะตกหนักและรุนแรงมากในระยะสั้นนะคะทำให้ดินที่แห้งแล้งอุ้มน้ำไม่ทันนะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะและอุทกภัยฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดเราหรือของในประเทศไทยนะคะพี่น้องทางการเกษตรหลายพื้นที่นะคะอาจจะปรับตัวไม่ทันเลยค่ะ
8: คะเรียกว่าบทจะแล้งก็แล้งจัดไปเลยนะคะบทจะท่วมก็ท่วมฉับพลัน
9: ใช่ค่ะ
8: โอ้น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรเราเนาะ
9: ใช่
8: เพราะว่าบางทีเราคาดการไม่ได้นะคะนี่ก็คือเหตุผลที่วันนี้เนี่ยเราต้องมาเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรับความช่วยเหลือใช่ไหมคะพี่จัน
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรของเราได้สามารถมีความรู้ในการป้องกันได้ก็จะช่วยลดผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยภาครัฐเราจะช่วยเหลือกันยังไงก็ว่ากันอีกทีเนา
9: ะ
8: เดี๋ยวเรานะคะมาพูดในเรื่องของขั้นตอนดีกว่าเนาะขั้นตอนของการขอรับเงินช่วยเหลือสมมติว่าเกิดนะคะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นผลกระทบสู่พี่น้องเกษตรกรเราพืชผลทางการผลิตเสียหายอย่างเงี้ยกรณีมีแปลงเกษตรกรถูกน้ำท่วมเสียหายว่าได้ไล่ละเท่าไรและต้องทำอย่างไรบ้างก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือเกษตรกรต้องทำตัวยังไงบ้างต้องเตรียมยังไงบ้าง
9: ค่ะ
8: พี่เจี๊ยบ
9: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เกษตรกรหลายรายนะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะคะก็จะยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์หรือว่าต้องทำยังไงนะคะก็บางหลายท่านนะคะได้โทรมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะคะท่านเกษตรติ๊กผู้มั่งคั่งในการที่เราจำได้มา
8: วันนี้ค่ะทุกท่านวันนี้ค่ะรู้สึกว่าพี่เจ๊จะเกรงในการเรียกสรรพนามของฉันมากนะคะเรียกติ๊กเฉยๆก็ได้นะหรือจะให้แบบเก๋ๆก็เกษตรติ๊กผู้มั่งคั่ง
9: ค
8: ่
9: ะ
8: โอเค
9: สำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะ
8: ค่ะ
9: ก่อนอื่นนะคะเกษตรเราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะเราจะภัยพิบัติด้านพืช นะคะเราจะอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2568นะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดลองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569โดยจะมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้นะคะ
8: เอาไม่เท่ากันเหรอคะ
9: ไม่เท่ากันค่ะ
8: แต่ละพืช
9: จะไม่เท่ากันนะคะเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะ
8: คะ
9: ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 1,340 บาทค่ะพืชไร่และพืชผักช่วยเหลือไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆนะคะเราจะช่วยเหลือไร่ละ4,048 บาทค่ะโดยการช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือตามพื้นที่ได้รับความเสียหายจริงนะคะเสียหายจริงเท่านั้นนะคะแล้วก็เสียหายโดยสิ้นเชิงค่ะโดยครัวเรือนหนึ่งจะไม่เกิน30
8: ไร
9: ่ต่อครัวเรือนไอ้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
8: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะข้าวไร่ละ 1,340 บาทก็ตามหรือพืชไร่หรือพืชผักที่ได้ไร่ 1,980 บาทรวมไปถึงไม้ผลไม่ว่าจะเป็นมะพงมะพร้าวมะม่วงนะคะไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดความเสียหายก็ได้ไร่ละ 4,048 บาทแต่ก่อนจะได้เนี่ยนะคะทางราชการเนี่ยก็จะต้องมีประกาศภัยก่อนเนา
9: ะ
8: ถึงจะได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่ว่าน้ำมาเฉียบพลันพรึบนะคะท่วมไปหมดทุกหย่อมหญ้าแล้วท่านจะมาขอรับการช่วยเหลือเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีขั้นมีตอนอยู่นะคะแล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ก่อนที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือมันต้องมีการขึ้นทะเบียนอะไรไหมคะพี่เจี๊ยบ
9: อ๋อก็คือหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเกษตรกรจะไม่ได้รับเงินทันทีนะคะเราจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช่ค่ะใช่ค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรนะคะทุกท่านนะคะที่จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องภัยธรรมชาตินะ
8: คะ
9: ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ต้องขึ้นก่อนเกิดภัยเท่านั้นนะคะ
8: พูดง่ายๆเนาะที่จริงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่เมื่อปลูกพืช นั้นๆแล้วจะต้องเอาไปขึ้นประจำปีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับเราไปแจ้งเกิดอะค่ะแจ้งเกิดลูกเต้าอะไรพอก็เกิดมาเราก็ไปแจ้งเกิดเนาะเหมือนกันค่ะ พืชนะคะข้าวเราปลูกทุกปีเราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหน้าที่นะคะไม่ว่าจะพืชผลอะไรก็ตามนะคะเราไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรการขึ้นไม่ได้ว่าเราเพื่อขึ้นเพื่อขอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่ๆเลยคือหน้าที่ของเราที่ต้องไปขึ้นเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรแม้ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะได้เอาข้อมูลนั้นไปพยากรณ์หรือไปวางแผนการพัฒนาด้านพืช นั้นๆแต่มันได้ในเรื่องของถ้าเกิดมันเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีบัญชีของทุกท่าน
9: ค
8: ่ะเนาะมีบัญชีของทุกท่านอยู่แล้วว่าท่านขึ้นอะไรไว้เสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถไปช่วยเหลือท่านได
9: ้ค่ะ
8: แต่ถ้าท่านไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยเนี่ยเราไม่รู้ไงครับท่านไม่ได้มีในลิสต์เราไม่ได้มีในทะเบียนเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปสืบหาท่านได้เนาะฉะนั้นหน้าที่สำคัญของเราตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดภัยไม่เกิดภัยก็ตามแต่ท่านไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ท่านปลูกพืช นั้นๆแล้ว15วันเนาะ
9: ค่ะนะคะแต่นี้ขอเน้นย้ำอีกอย่างนึงนะคะในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรส่วนใหญ่เนาะเกษตรกรปลูกข้าวก็จะไปแจ้งปรับปรุงขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ไปปรับปรุงไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะอ
8: ัน
9: นี้ขอเน้นย้ำกับทางเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าท่านมีเกษตรกรรายอื่นที่ท่านต้องไปแนะนำนะคะอยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าท่านจะมาขึ้นทะเบียนเฉพาะที่ปลูกข้าวเท่านั้นนะคะไม้ผลไม้ยืนต้นท่านต้องมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อที่ว่าเกิดโครงการภาครัฐหรือว่านโยบายต่างๆหรือว่าการไปทำแผนนโยบายระดับประเทศนะคะจะได้เอาข้อมูลของท่านไปที่เป็นจริงนะคะ
8: ค่ะในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยหลายๆนะคะและหลายวันที่เราได้เข้ารายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วเราเคยแบบชี้แจงงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะแต่ถ้าท่านไหนนะคะเกษตรกรท่านใดท่านยังไม่เข้าใจวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรง่ายๆเลยค่ะท่านสามารถไปปรึกษาท่านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลท่านที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านตั้งอยู่นะคะที่ที่ดินท่านตั้งอยู่หรือว่าที่ท่านอาศัยอยู่สามารถ walk in เดินเข้าไปถามได้เลยเพราะว่าทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะเกษตรตำบลเราก็ลงพื้นที่อยู่แล้วนะคะปรึกษาท่านได้นะคะเนาะเพราะว่าเราจะไม่เท้าความเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในรายการวันนี้นะคะวันนี้มันจะเป็นภัยธรรมชาติล้วนๆเนาะอ่ะพี่เจี๊ยบเอาอย่างนี้ตรงนี้สำคัญมากนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนาะทีนี้นะคะแล้วขั้นตอนสมมติว่ามันเกิดภัยแล้วขั้นตอนปฏิบัติจริงๆหลังน้ำลดล่ะคะสมมติว่าน้ำท่วมพืชผลของเราเนี่ยพอหลังน้ำลดเนี่ยหรือมีประกาศภัยเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยแล้วในเกษตรกรต้องทำยังไงบ้างคะ
9: ก็คือหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติแล้วนะคะน้ำลดแล้วทีเนี้ยขั้นตอนนะคะที่อยากเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรทุกท่านฟังนะคะก็คือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วให้เกษตรกรนะคะไปยื่นแบบแสดงความจำนงขอความช่วยเหลือนะคะหรือที่เราจะได้ยินทางเรียกว่ากส .01 กส .01 อันนี้แหละค่ะเป็นแบบที่ท่านจะต้องเป็นแบบที่ยื่นจำนงนะคะท่านจะแล้วพร้อมแนบรูปถ่ายแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็หน้าสมุดบัญชีนะคะส่งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนะคะจะต้องมีการรับรองจากผู้นำชุมชนหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะจากนั้นนะคะคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีความเสียหายจริงหรือว่าเสียหายสิ้นเชิงหรือไม่นะคะหลังจากที่ตรวจลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วนะคะเกษตรติ๊กก็จะมีการที่ว่าจะต้องส่งมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะเพื่อที่เราจะมาทำในระบบตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแล้วก็ไปติดประกาศในหมู่บ้านเป็นเวลา3วันนะคะถ้ามีการคัดค้านก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คือตกไปว่าถือว่าไม่เป็นความจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วปุ๊บทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะนำที่ผ่านการคัดที่ผ่านประชาคมมาเรียบร้อยนะคะจะบันทึกลงในระบบอีกครั้งแล้วก็เตรียมข้อมูลนะคะนำเสนอแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอหรือเรียกว่ากชพอนะคะถ้ากชพอผ่านกชพอเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านระดับอำเภอเรียบร้อยแล้วก็จะมีการขออนุมัตินะคะให้ความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานนะคะโดยพิจารณาตามขั้นตอนให้เสร็จรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดนะคะแล้วหลังจากที่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะข้อมูลของทุกท่านนะคะไปเพื่อขอรับเงินทด ช่วยเหลือเงินทดลองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปนะคะแล้วหลังจากที่ผ่านขบวนการต่างๆแล้วนะคะข้อมูลของท่านถูกต้องแล้วก็มีการโอนเงินนะคะ
8: ค่ะ
9: การโอนเงินเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าเอาเงินสดให้เกษตรกรที
8: ่เอาแบบไหนคะเอาเช็คให
9: ้เช็คก็ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะ
8: เป็นยังไงคะ
9: ก็คือทางธนาคารเกษตรทางธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ
8: กส.
9: ใช่ธกส.ธกส.จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรนะคะ
8: ค่ะ
9: เป็นบัญชีโดยตรงนะคะ
8: เป็นบัญชีธกส.ด้วย
9: ใช่ค่ะเป็นต้องเป็นธกส.นะคะ
8: อ่าฮะ
9: ค่ะ
8: ก็อย่างนี้ค่ะถ้าสรุปกันง่ายๆก็คือว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเรารู้เลยว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่นาเขาหรือว่าพื้นที่ทางการทำเกษตรของเราเนาะท่านไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก็ได้เพราะว่าบางทีมันมีตัวย่อเยอะก็สูงหนึ่งนั่นนู่นนี่เดี๋ยววุ่นวายไปหมดนะคะท่านปรึกษาท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละท่านน่ะท่านจะมีความรู้ด้านนี้ดีนะคะเพราะว่าทางเกษตรตำบลเราเองหรือว่าท่านเกษตรอำเภอเองก็มีการประสานแล้วก็มีการประชุมผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกเดือนอยู่แล้วถ้าเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนแบบนี้นะคะข่าวสารจะไปถึงพี่น้องผ่านผู้ใหญ่บ้านแน่นอนนะคะทีนี้นะคะในส่วนของอ่ะเดี๋ยวดู Facebook พี่เจี๊ยบเราคุยกันเพลินนะในส่วนของ Facebook นะคะมีพี่น้องเราติดต่อเข้ามานะคะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะถ้าเขาจะขอความช่วยเหลือทางภัยพิบัติธรรมชาติเขาจะไปขอที่ไหนได้บ้างเนี่ยค่ะที่เขาถามมาเมื่อกี้เราพูดแล้วเนาะ
9: ใช่ค่ะ
8: อาจจะย้ำนิดนึงเอาสรุปง่ายๆ
9: ค่ะในการเมื่อท่านเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้วเนา
8: ะ
9: ท่านก็มาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกที่ใกล้บ้านท่านทุกใกล้บ้านท่านนะคะสองก็คือคนใกล้ตัวก็คือปรึกษาผู้ใหญ่บ้านว่าต้องทำอะไรยังไงนะคะ
8: ค
9: ่ะในการเกิดภัยพิบัติไม่ใช่ว่าเกิดการช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะด้านพืช นะคะด้านประมงด้านปศุสัตว์ก็มีการช่วยเหลือนะคะแต่วันนี้เนื่องจากว่าภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นภารกิจในเรื่องด้านพืชเราก็เลยนำเสนอในเรื่องของด้านพืช นะคะ
8: ค่ะค่ะค่ะนะคะฟังดูขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอาจจะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับท่านไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะขอเพียงมีข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มันถูกต้องทีนี้นอกจากการช่วยเหลือเป็นตัวเงินแล้วค่ะพี่เจ๊บหลังจากน้ำลดลงทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอของเราเนี่ยมีแนวทางเข้าไปดูแลฟื้นฟูจิตใจและก็แปลงเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างมีไหมมีไหม
9: มีค่ะมีค่ะคือทางภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะมีภารกิจหลักในด้านการให้คำแนะนำเรื่องโรคพืชหรือว่าส่งเสริมด้านเรามีกลุ่มเหมือนกลุ่มผลิตเนาะที่ว่าส่งเสริมด้านการเพาะปลูกพืช นะคะและกลุ่มอาราขาพืชในการรักษาพืช นะคะถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายกันง่ายๆนะคะดังนั้นนะคะหลังจากน้ำลดแล้วนะคะเราก็จะมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการนะคะโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล นะคะ หรือเกษตรตำบล ที่รักของทุกท่านนะคะก็จะลงพื้นที่นะคะไปให้คำแนะนำนะคะว่าจัดการน้ำลดยังไงอย่างเช่นนะคะดินนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วน้ำลดนะฮะดินจะแน่นทึบและเป็นกรดนะคะทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะมีการแนะนำว่าควรสาดปูนขาวหรือโดนาไมนะคะเพื่อปรับสภาพดินนะคะ สองก็คือสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราเป็นชีวพันธุ์นะคะคือการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะอันนี้เราก็มีการสอนเกษตรกรในพื้นที่นะคะว่าให้ทำยังไงนะคะให้ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานะ
8: คะ
9: แล้วก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะปัญหาหลักของหลังที่จากน้ำท่วมต้นพืช นะคะที่เราเจอก็คือโรครากเน่าโคนเน่าครับ
8: โรครากเน่าโคนเน่า
9: ใช่ค่ะ
8: เราป้องกันยังไงคะหรือว่าเราดูแลยังไงในส่วนนี้คะ
9: เกษตรกรนะคะก็จะเกษตรตำบลนะคะก็จะมีการนำไปแจกนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะไปแจกจ่ายซึ่งเป็นเชื้อราชั้นดีนะคะจะไปช่วยกำจัดเชื้อราโรคพืชตัวนี้นะคะให้พี่น้องนะคะโดยการเอาไปผสมแล้วก็ฉีดพ่นนะคะหรือรองก้นหลุมเพื่อปลูกพืชรอบใหม่นะคะอันนี้จะป้องกันและรักษาโรครากเน่าคนเน่าได้ดีนะคะทีนี้สิ่งสำคัญนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีรายได้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีการส่งเสริม การปลูกพืชอายุสั้นหรือพืชใช้น้ำน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะคะมีรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายนะคะอาจจะเราปลูกข้าวเราเสียหายไปแล้วเนาะแล้วก็มาปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะซึ่งเราก็จะ
8: มีเมื่อกี้น้ำท่วมไปแล้วเนี่ย
9: น้ำท่วมไปแล้วที่น้ำลด
8: น้ำลดจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีน้ำละ
9: ใช่
8: น้ำลดก็เลยมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชน้ำน้อยเช่นพืชอะไรคะ
9: เช่นผักบุ้งที่เราหายง่ายเนาะพริกพริกถั่วฝักยาวนะคะซึ่งมันจะเป็นพืชที่โตเร็วนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ไวนะคะเพื่อจะสร้างรายได้หมุนเวียนในครอบครัวของเรานะคะทีนี้การฟื้นฟูอย่างแปลงผักนะคะก็อยากแนะนำเรื่องแปลงผักเพราะส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอายุเป็นพืชที่อายุสั้นเป็นพืชที่อายุสั้นแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นหลักอยู่แล้วนะในกรณีที่ว่าหลังจากน้ำลดแล้วเป็นปลูกง่ายกินในครัวเรือนก็ได้ขายก็ได้นะคะก็เลยอยากแนะนำการฟื้นฟูในแปลงผักนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผักเนี่ยจะระบบรากจะตื้นใช่ไหมคะถ้าน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันนี่ก็ผักก็จะตายนะคะ
8: ตายไวมาก
9: นะคะค่ะดังนั้นนะคะหลังจากที่การฟื้นฟูก็คืออย่างที่ได้แจ้งไว้เนาะก็คือการมีการปรับสภาพพื้นดินจากไอ้ปูนขาวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องมีการดูแลให้มากกว่าเดิมนะคะ
8: ก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนอกจากเงินช่วยเหลือทั้งภาครัฐที่ทกสจะโอนให้ตามขั้นตอนนะเนาะนะคะท่านก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูด้านแปลงพืชผักของท่านหรือแปลงเกษตรของท่านไม่ว่าจะเรื่องดินเรื่องเชื้อโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมนะ

0: ท่านเกษตรที่เห็นไหมที่ว่ามีการสอนให้เกษตรกร
1: ทำเองจะได้อย่างนี
0: ้มีขั้นตอนยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: กรมส่งเสริมการเกษตรอย่างนี้ค่ะพี่เจี๊ยบนะคะเราอาจจะมีศูนย์ไม่ว่าจะสทอสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีการทำไตโคเดอร์มาไว้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีศูนย์สจชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะคะแต่ละอำเภอจะมีศูนย์นี้อยู่แล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีการไปอบรมหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ศูนย์ก็ตามนะถ้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเราก็จะมีหลักสูตรนี้เพื่อให้ท่านได้ขยายไตโคเดอร์มาไปใช้เองแต่ถ้าท่านไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักไตโคเดอร์มาไม่รู้ทำยังไงท่านเดินไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็ไปปรึกษาท่านเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอก็ได้นะคะว่าทำยังไงหรือจะต้องขอเชื้อยังไงหรือทำยังไงได้บ้างนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะนะคะก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ทาง Facebook นะคะเห็นคุณเดย่าด้วยนะคะเหลืออีก5นาทีนะคะเอาอย่างนี้ค่ะถือว่าการดูแลยังดูแลหลังจากเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยถือว่าครบวงจรเลย ทีเดียวนะคะพี่จับได้ทั้งเงินทุนไปตั้งตัวนะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะได้ทั้งวิชาการและปัจจัยการผลิตในการฟื้นฟูแปลงเกษตรกรนะคะทีนี้นะคะรายการของเราเนี่ยผ่านไปไวมากค่ะพี่เจี๊ยบวันนี้เราได้รับความรู้แบบเต็มอิ่มแต่ถ้าท่านนะคะยังมีข้อสงสัยใดๆนะคะแนะนำให้ท่านเดินเข้าไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกที่ได้เลยนะคะทีนี้นะคะในส่วนของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คำที่ดูพูดเอามันเนาะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันแล้วก็คอยที่จะติดตามข่าวตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในห้วงนี้นะคะมีผลก่อกับพืชผลทางการเกษตรเรานะคะอยากให้คุณพี่เจี๊ยบหวานเจี๊ยบเนี่ยค่ะช่วยทิ้งท้ายถึงพี่น้องเกษตรกรชาวขอนแก่นสักนิดหน่อยค่ะก่อนที่เราจะจบนะคะ
2: ก็อยากฝากทางท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะก็อยากเน้นย้ำนะคะว่าในการเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยอยากเน้นย้ำหนึ่งนะคะอยากให้ท่านน่ะติดตามข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะทางเพจของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นหรือเพจของสำนักงานเกษตรอำเภอหรือวิทยุหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำมากที่สุดนะคะก็คือท่านจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วที่สำคัญท่านต้องรู้ว่าข้อมูลของท่านปลูกกี่ไร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ไปแจ้งท่านสามารถที่จะไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะสิ่งสำคัญนะคะภัยธรรมชาติณปัจจุบันนะคะเราเดายากมากเลยค่ะว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตก
1: ค่ะ
2: บางทีวันนี้แดดร้อนพรุ่งนี้ฝนตกแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะคะ
1: เอลนิโญ
2: แล้วก็จะเกิดน้ำอาจจะฝนตก
1: ฉับพลัน
2: แล้วก็อาจจะแล้งบางที่ก็จะแล้งจัดนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะที่ผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่านสามารถเดินเข้าไปปรึกษาที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านในทุกแห่งนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะคะ
1: เราไม่ทิ้งแน่นอนนะคะค่ะทุกท่านคะการไว้ดีกว่าแก้ค่ะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอุ่นใจที่สุดค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังผ่านวิทยุ FM 99.5 MHz นะคะไม่ว่าจะทาง Facebook นะคะสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังของเรานะคะแล้วก็พร้อมด้วยเกษตรเจี๊ยบนะคะที่มาให้ความรู้เราในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะแล้วเราก็จะมาพบแล้วก็ติดตามกับรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วได้ใหม่นะคะทางวิทยุ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะสำหรับดิฉันเองนะคะโอ้ตกเล่าเนี่ยสำหรับดิฉันเองนะคะเกษตรหุ่นปุ๊กปิ๊กเกษตรติ๊ดผู้มั่งคั่งนะคะพร้อมด้วยเกษตรเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะคะพร้อมด้วยทีมงานทางห้องส่งต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้า 18:30 ถึง 19:00 นเวลาดีๆแห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอข่าวคำว่า
2: สวัสดี
1: สวั

เราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริโภคก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับในเข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายจะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษา และภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการนี้จะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณ12.8เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้ ู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่า
8: การพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์เปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่สามแทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ช.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ช.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
15: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
17: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นตัว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: มัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราภรณ์มั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนของแสลงแผง

0: อากาศนี่นะแดดมาปวดมาขาดแดดทั้งแดดกระจำล้มกระแห้งพอมาลงน้ำมันเบี่ยงขึ้นรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันส้มหนาวๆห่อนๆสลับกันไปสลับกันนะโอ้ยป่วยใจนอผู้ขาเนาะท่อนล่างจุ่มลงน้ำกันหนาวท่อนบนอยู่ทั้งบ่ถึงน้ำกันแดดกระห้อนโอ้ยร่างกายแม่มันสิปรับได้บ่บัดนี้เอาโอ้ซุมื้อนี้อากาศบ้านเฮานี่มันเป็นจังได๋ก่อนฮะพี่น้องต้นไม้ใบไม้ก็แทบสิบ่มีอีกแล้วโอ้ช่วงนี้เนาะมันหวั่นคักอีหลีโอ้ผู้เสียผู้สาวไปทางใดเบิดสาวเขียดโอ้ยสาวแต่สาวเขียดเบิ่งดูปาดๆๆพากันเหลียนน้ำก็ตุ่มอกตุ่มอกอยู่แม่โอ้พากันบ่บ่ข่อยบ่น
1: หอยได้จ้า
0: โอ้ยหมานบ่เนาะเนาะ
1: มาทางนี้แหละไอ้แหล่บักหอยหลายหลายจ้าไอ้แหล่มันยกสากกิ่งไม้ให้น้องแน่บักหอยทางนี้หลายหลายเฝ้ามาอ้ายเฝ้ามาทางนี
0: ้ได้ได้ได้ได้แต่ว่าทางนี้อ้ายก็ของ้มเอาเท้าไปลากกินก่อนเด้อสิเอาไปฝากป้าน้องเนี่ยฝากผู้นั้นผู้นี้เนี่ยถ้าเปียบถ้าเปียบเดี๋ยวไอ้เนี่ยสิไปจัดการให้ดอกกระซาเงินงาไม้สิเงาไม้สิโอ้ยสบายเรียบน้องกันเออแต่ว่าง้มบักหอยเนี่ยโอ้ยพากันไปงมเลือกงมนั่นน่ะเด้อมันอันตรายเด้น่ะนะ
1: ไอ้แหล่เฝ้ามาทางนี้แม่จ้ามาหาน้องฟังนี่มามาเฝ้ามาได้เก็บหอยขมหัดเก็บได้หลายๆนี่สิได้เฝ้าเมื่อบ้านน่ะอ้ายถือว่าโชคดีเด้เนี่ยเจอนุ่มโสดทิดแหล่ประจําหมู่บ้านอ้ายนี่ทั้งผู้ดีผู้งามคนโกมีน้ําใจ
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆครับยังมาหยอกกันตอนยังสิใส่มาหยอกกันนี่สั่งดอกไอ้คันว่าใส่ว่าสัตว์เอ้ยมันบ่เดี๋ยวเบิ่งกันโอ้ยน้อจีบมาหลายปีแล้วน้องก็บ่เดี๋ยวเบิ่งอ้ายจักเถี่ยไม่หัวชาอ้ายเลยน้อบอกว่ามันคันล้มอ้ายก็ว่ามันโผดเหลียอยู่บ่ดีเด้ล่ะน้องเครียดน้องแก่น้องโอ้ยบ่มีผู้ใดมาสนใจอ้ายเลยเนาะเดี๋ยวๆอ้ายสิอันว่ายน้ําไปหาดอกเดี๋ยวอ้ายสิไปยกไข่มาประสานนั่นเฮือซื้อนั่นน่ะ

0: ปะน้องปะน้องกินข้าวหรือยังเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมเนี่ยเอาลาบเท่ามาฝากเนี่ยเฮ็ดเสร็จใหม่ๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่บักเขือขึ้นสดกลิ่นข้อแซ่บๆนี่อย่าบอกผู้ใดเด้ออ๋อนี่ๆปะน้องเส้นแซ่บๆเอายกๆๆๆโ
1: อ้ย
0: ปะทบมาเถอะมาเถอะมานี่ยกสดได้นี่ลาบเท่าใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่นะ
1: ตูดหากะนะตูดหากะนะโอ้ที่แลเอาลาบเท่ามาฝากแม่ป้าปะทบปะทบมาพ่อดีแท้กำลังสิตำปนปลาแข็งลวกผักน้ำบ่หนีเอาบ่หนีเอาลวกผักน้ำเด
0: ้อ
1: มาๆๆเตรียมหาเนื้อผ้ามากินเตรียมหาผ้าแล้งมากินมามากินน้ำกันเด้อมากินอยู่ใต้เตียงแต่แค่บ้านเฮานี่ล่ะมาอยู่ใต้กุ๊กบักวานี่แม่เอาๆๆๆแต่ป้ากำลังเฮ็ดลาบเท่าเด้อเอาลาบเท่ามากินน้ำกันกับปนเนาะอุ้ยสุกพอดีเลยทีแรกผู้มื้อนี้มีแต่แนวสารพิษได้นี่เป็นตะย่านได้นี่บ่ค่อยบ่มันบ่เคยคือตะกี้เนาะตะกี้เฮาจังบ่มีพิษมีภัยหยังเนาะแหละเนาะ
0: มาต้องไปย่านปานนั้นหรอก
1: ย่านอยู
0: ่กินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตายายเฮาพุ่นแหละสมัยใดก็บ่เห็นว่ามีหยังจักเทื่อเด้แหละมันก็คือเพื่อน้ําจืดนี่แหละเท่านี่มันก็บ่แม่นว่าสิเฮ็ดให้มันอยู่น้ําน้ําไหลได้ดันี
1: ่
0: มันเป็นสาลายเส้นเดียวเด้นี่เจ้าฮู้จักบ่นี่ของบํารุงเลยเด้นี่โอ้ย
1: สาลายเสี้ยวเดียวตาย่านดี
0: เอามานี่แหละมากินกับกุ้งหอยปูปลาดิบๆอันนี้นี่มันเสี่ยงอยู่แต่ว่าพวกพอมาเฮ็ดสุกๆนี่มันมีปัญหาดอก
1: แม่นบ
0: ่เออพวกโรคพยาธิต่างๆนี่มันบ่มีปัญหาดอกเจ้าอย่าไปย่านคือไหลบ่ต้องไปย่านหรอกของแซ่บๆเนี่ยอุ้ย
1: อุ้ยนอกะว่าอยู่อันที่จริงนี่เด้อกะว่าอยู่เด้แหละอันที่แหละอธิบายให้หมอฟังบ่บ่ได้เคยได้ยินบ่นําหัวกระจายข่าวนั่นแหม
0: เพิ่นว่าจังได
1: ๋เออเพิ่นว่าอันให้กินสุกๆดิบๆอีหยังนั่นแหม
0: อ
1: ันนี้มันสุกคือมันดิบอันลาบเท่าเฮาม
0: ันบ่พอกระเทือนเด้มันสุกร้อยไปเสียแต่เด้มันบ่แม่นสุกๆดิบๆน
1: ี่เออเอาๆคั่นๆคั่นจังซั่นเด้ออันป้าน้องก็สิกินเนี่ยสิลองสดเบิ่งเนาะเบิด3แม่มาเลยนี่ล่ะคืออยากนําว่าเนาะเพื่อสิบ่ให้เสียน้ําใจทิดแลนี่ล่ะว่าแต่ว่ามันคือส่งเขียวๆแม่นบ่ฮะนี่สุกได้นี่แม่นบ่เอาไปต้มก่อนบ่ฮึและ
0: โอ้มันสุกมาแล้วเจ้าสิไปต้มอีหยังอีกพอเฮ็ดสุกมาแล้วก็ยังวะเอ้ยเจ้าก็ได้เอาเพื่อความสบายใจก็บ่มีหยังหรอกเดี๋ยวค่อยสิเอาลาบเท่านี่ไปเพี้ยนนั่นไปใส่เพี้ยนให้หลวงพ่อสายทองเพิ่นได้สั่นนั่นน่ะ
1: ตี
0: ้ค่อยแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วเท่าสดๆเสียตู้เย็นไว้ยังดีนั่นแหละ
1: ตี
0: ้เดี๋ยวไปถวายหลวงพ่อให้เราได้สั่นของเสียบๆเนี่ยสิได้ดอกนี
1: ่เออเป็นแต่เล่าอันดีใจเนาะเป็นแต่เล่าเป็นตะเทศม่วนแล้วเราได้กินลาบเท่า
0: โอ้เพื่อความสบายใจเจ้าก็หยิบไปให้หลวงพ่อรับสั่นก่อนนะ
1: ดีๆๆๆโอ้ยอนุโมทนาสาธุบุญนําเด้อแหละเด้อแต่ว่าอันเจ้าหัวเพิ่นน่ะหัวกับเซาไข่ดิหลวงพ่อหลวงหัวนั่นแหละหัวกับเซาไข่ได้เพิ่นแพ้อากาศเพิ่นว่า
0: โอ้
1: เพิ่นสิสั่นได้คือบ่จังได๋ล่ะคือสิเอาไปให้หมอสันเอาไปฝากให้หมอกิน
0: บำรุงนี่เด้บำรุงนี่สาลายเซลล์เดียว
1: หากว่าสาลายเซลล์เดียวอันเจ้านั่นแม่ทิดแหละเอ้ทิดแหละเอาไปถวายเพิ่นจังซี่แล้วจังได๋ก็เบิ่งอาการเพิ่นนําเด้อเพิ่นบ่ค่อยมีแห้งเด้เออแ
0: ต่ว่าสบายบ่ดะเน
1: ี่ยแม่นเพิ่นบ่สบายปานใด
0: ว่ากินเท่านี่กินเท่านี่สิดีขึ้นเด้ผม
1: แม่นบ่แม่นบ
0: ่
1: เออคือจังได๋ก็เพิ่นก็มากินแนวอาหารพื้นบ้านนําจังซี่นําเนาะว่าแต่ถ้าจังได๋เพิ่นไข่แน่แล้วฮื้อจังได๋ก็จะบ่ขัดศรัทธาดอกเอาไปให้เพิ่นรวดมาทีแลเนาะ
0: เออไข่ก็ยังว่าอยู่ไข่ใส่บาตรเมื่อวานนี่เนาะไข่ก็เห็นแต่เมียน้อยมาบิณฑบาตผู้เดียวบ่เห็นหลวงพ่อมา
1: บ่มีแฮง
0: อื่นๆนี่ก็สิจัดลาบเท่าไปให้เลาเพิ่นสิได้แข็งแรงขึ้น
1: เ
0: ออหากไปตอนนี้มันก็บ่มีเวลาฉันเลาเนาะ
1: เมื่อ
0: พุ่นล่ะจังสิไปถวายเพียรเนาะ
1: เออเอาว่าแล้วไม่ได้เว้าหลายใหญ่หางมาหากินข้าวน้ํากันพอมาๆๆค่ะตะเว้าตะโสอยู่หั่นน่ะอุ้ยกับข้าวก็เลยสิจิ๊บ
0: ๆ
1: เออแซ่บ
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคําติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ

0: พิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาอาตมาขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญถวายพัฒนาหารเพียรมณีก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอันประกอบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขาภระพร้อมด้วยปณิธานธนสารสมบัติสมดังมโนปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุจ้าจ้าจ้าจ้าอ่ะไปไปไปไปห้าวไปเพ่นกันถอไปเพ่นกันถอนางถาตะโดดแล้ว
2: ป๋อเออว่าเมนเพิ่นให้พ้นแล้วแล้วโอ้มันสิไก่ฉันแล้วว่าเมนติฮะบ้านุ่ง
1: แม่นี่ล่ะมานี่นางลงฮึบจากบ้านนี่เอ้าหลวงพ่อก็ให้พ่อดีดีว่าหันสาธุว่าสันน้ำแต่ว่าสิกว่ำเด้ออย่าไปเห็นลาบเท่าที่ไหนเห็นว่านั่นเห็นลาบเท่าว่านั่นแต่แซ่บเนาะกูปอเนาะ
2: เพิ่นฉันแล้วไปล่ะคืออยากกินแผ่บัน
1: เ
2: ด็
1: กฉันสะกอนเนาะกับนั่งทาอยู่นี่ล่ะเนาะกับนั่งทาเป็นผู้รับบุญต่อจากพระเนี่ย
2: ว่าแม่เพิ่นสิกินเบิดว่าเขาสิได้กินบ
1: ่เอามันสิบา
2: ปลาเหลือบ่ฮึ
1: ว่าเป็นยังว่าเป็นยังว่าที่แหลมันเห็นไปหลายกระด
2: อกเอาบ่อยู่บ้านมีอยู่เป็นบ่
1: หักว่า
2: โอ้ยสิได้บ่ต้องหวังพึ่งของเหลือจากพระเนาะ
1: แหมเออๆเป็นแต่แซ่บนะกูปอเนาะได้สิพาไปขอจักถ้วยน้ำทิดแหลก็ได้ได้ว่าถ้าปั่นหลวงพ่อใหญ่เพิ่นกินบ่ดับบ่เหมือนถ้าจังไปรับจากเพิ่นต่อเนาะ
2: โอเคโอเคนั่งทานเพิ่นก็นี่
3: เฮ้ยน้องเฮ็ดมันอยากข้างอยากคือเน
2: า
3: ะ
2: มันเป็นตะแซ่บเด้
3: ถวายหลวงพ่อก่อน
1: เอาลาบเสี้ยวเดียวของ
3: ที่แหลถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อเพิ่นสั่งเรียบร้อยก็ถ้าเขาก็ค่อยมาอันกินน้ำก้นจัดตัว
1: พ่อจังกินจัง
3: สันแล้วพานี้เป็นสันก่อนได้ไหมเว้ย
2: ก็มันเป็นตะเสียบอยู่ได้หลักคิดแหละเออ
1: ก่อนพ่อจังสัน
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปถวายกันนิมนต์เลยครับหลวงพ่อนิมนต์ครับผมโอ้ยทิศเนี่ยตั้งใจเฮ็ดมาถวายคักๆกันนี่ของเสียบของแบบไม่ได้ว่ากินง่ายๆเด็ดนี่เนี่ยไทยเขาเนี่ยตรงพ่อกับเมื่อวันที่ได้ฉันง่ายๆเด็ดมันหายากของยากเท่าซื้อมือนี
1: ่
3: มันต้องไปน้ำสะอาดดีๆดิมันจังสีมีเท่าเดี๋ยวสันแล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกำลังบ่สบายโมเมนต์ดีครับนี่สันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหวยกำลังวางซ่าดิร่างกายดีขึ้นได้แท้ๆได้นี่เออของกับโมเมนต์ว่าของสิย่ำยากอย่างเนี้ยของอาหารอ่อนๆหมอแนะนำมาดอกครับ
0: โอ้ดีหลายโยมเอ้ยอาตมานี่กับบุคคลศรัทธานะครับขออนุโมทนาโยมแลโยมทุกท่านมาลาที่ได้มาถวายพัฒนาหารนะครับช่วงนี้คุณหมอก็ให้ฉันอาหารอ่อนๆโจกแกงจืดเป็งสันขันลาบเท่านี่มันจะเป็นอาหารอ่อนๆคือเพิ่นมาบอก
3: ก้อนคักก้อนแหน่หลวงพ
0: ่อหรือมันเป็นส่วนอ่อนๆเอาเมื่อโยมถวายมาอาตมาก็จะเจริญพรเจริญศรัทธาท่านถ้ายกทายิกาในย่อมทุกท่านก็ขออนุโมทนาเด้อ
1: จ้าถูกอันยกยกสุดเลยเด้อเด้อหลวงพ่อเด้อซกซ่องร้องซิมเบิ่งก่อนก็ได
0: ้
1: เนาะเออซึ้งๆจะขาดหลวงพ่อซึ้งๆสันหลายๆสันหลาย
0: ๆ
1: สิได้แข็งแรงคือดาบเท่าอ
0: นุโมทนาอนุโมทนา
1: จ้ามันเป็นยาบำรุงได้มั้ยเป็นอันอาหารเซลล์เดียวได้ทีแล้วว่าเฮ้ยญาติโยมมันแบบปานุ่งจังสีคู่ปอจังสีเพิ่นก็เป็นห่วงหลวงพ่อแม่นเน
0: า
1: ะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: มาแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมหลายๆเด้อ
1: เฮ้ยสันหลายๆเด้อค่ะหลวงพ่อเด้อสันหลายๆชาวบ้านแห้งสิได้บุญหลายนำนำหลวงพ่อสันนั่นล่ะเอ้ยเสียหางเสียบ่ได้เด้อตัวดีๆเนาะคู่ปอเนาะ
2: แม่นๆมันเฮ้ยมันก็สิไกลฮอดมือได
1: ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเออ
0: เอาพกกําหาผ้ากันไปเที่ยวไปก็เก็บแปดเก่าอย่าลืมหูเก่าหลังเลยหันมาพ่อเห็นกันกับหนึ่งสองสามสี่นั่งอยู่บ้านศูนย์ตุ่มพ่อควายจันดีน
1: ้
0: องไปทีเอาเด
1: ้อป้าเบิร์ดชูโตเลยคู่พ่อ
2: มันจิตจับเย็นจังใดวันน
3: ี้จับคู่กันเดาเด้อเขาอ่ะอย่าให้มันคิด
0: เอาหนึ่งแปดจะลืมเก่าศูนย์สละ
3: ยันยันเลย

โอ้ยพริกส้มเก็บท้องเนาะโอ้ยกินทั้งน้อหมูว่านนี่น้อหมูเลี้ยงว่านนี่กินอย่างน้อเนาะบ่ได้กินอีหยังนะมันมีแต่ลาบเท่านั้นที่กินอยู่แล้วอื่นก็บ่ได้กินนะโอ้นอกจากลาบเท่าแล้วนี่โอ้ยโอ้ยมันเจ็บท้องเนาะโอ้ยหลวงพ่อนี่เป็นจังได๋เนาะเนาะก็ไปถวายให้สันดอกที่เป็นยังไงเนาะโอ้ยห่วยห่วยห่วยโอ้ยคันเป็นยังที่นี่คันว่าเจ็บท้องท้องเสียย้อนลาบเท้าเนี่ยโอ้ยมันสิสวยที่นอบัดนี่นอนเนาะมันสิเตรียมที่สิได้บุญก็สิได้บาปตัวบ้านเดียวย้อนลาบเท้าอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยบ่ไหวแล้วโอ้ยบ่ไหวแล้วโอ้ยอนามัยก็มีผู้ใดเข้าเวียนอยู่บ่นอบัดนี่เนาะโอ้ยเจ็บท้องบ่ไหวแล้วโอ้ยไปหาหมอว่าโอ้ย

0: บกเบือนบาดทวนเจ็บท่วงเลยเด้มือเคลื่อนจนหอดสองโอ้ยขันมาสายอีกนิดเดียวเนี่ยขันเลื่อยไปอีกหอดเที่ยงเนี่ยมันตายเย็นเส้นโอ้ยมันชอบตายโอ้ยดีแล้วไงคุณหมอให้น้ำเกลือเนี่ยรู้สึกว่าเลี้ยวเลี้ยงสิขึ้นมาโอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยบอสันเรียบร้อยแท้ๆ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ถ้าหากว่าทิศแหล่เนี่ยกินของแสลงไม่ระมัดระวังนะคะก็จะได้รับอันตรายจากอาหารการกินแบบไม่คาดคิดอย่างนี้ล่ะค่ะดังนั้นต้องทำยังไงรู้ไหมคะก็จะต้องระวังนะคะห้ามกินอาหารที่ไม่สะอาดและที่สำคัญเลยนะคะทิศแหล่ลาบเทาที่พากันกินเนี่ยก็คือตาไคร่น้ำจืดค่ะที่มันลอยอยู่ในน้ำเนาะมีทั้งสิ่งสกปรกนะคะสารพิษต่างๆที่มาเกาะสะสมตามเส้นตะไคร่น้ำค่ะหรือว่าที่พากันเรียกเนี่ยว่าสาหร่ายน้ำจืดสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะชาวบ้านก็เห็นว่าเชื่อกันว่านำมาทำเป็นอาหารได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรนำมาทำเป็นอาหารเนาะที่จะรับประทานกันนะคะเพราะว่าก็จะเกิดอันตรายต่างๆอย่างนี้ล่ะค่ะเอ้าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นอะไรมาคะเอาพยาบาลเวรมาช่วยกันพยุงท่านขึ้นเปรย์ด่วนหน่อยค่ะเร็วๆค่ะ
0: อ้าวอ้าวหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อครับยันเรียกว่าหลวงพ่อสันลาบเท่าผมไปถวายหมู่บ้านนี่ได้ไหมห้องเสียกดีหลวงพ่อโอ้ยเนียนบ่ครับเนียนบ่ครับ
2: โอ้ยจะเริ่มพ่อนโยมแหล่
0: โอ
2: ้
0: ย
2: ลูกแหล่ก็อาพาธโอ้โอ้ท้องเสียเพื่ออาตมาอยู่บ
0: ่ครับ
2: โอ้แสดงว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยโยมแหล่เอ้ยมาหอดโรงพยาบาลแล้วห้องก็คงสิเศร้าเด้อ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่ที่สิได้บุญมุมก็สิได้บาปตัวบัตรเนี่ยนะป่วยต้องกันนะครับบัตรเนี่ย
1: อ้าวงั้นนิมนต์หลวงพ่อขึ้นบนเตียงแล้วก็นอนนิ่งๆก่อนนะคะแสดงว่ามีอาการแพ้อาหารมาเหมือนกันเลยเดี๋ยวหมอจะให้น้ำเกลือค่ะแล้วหมอก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อให้ด้วยเอานอนนิ่งๆนะคะขยับขยับนิดนึงค่ะหลวงพ่อนิดนึงนะคะ
2: ก่อนจะเริ่มพ่อ
1: โอเคเรียบร้อยค่ะนอนพักนะคะหลวงพ่อแล้วก็ทิดแหล่เลยนะคะทั้งสองคนเลยนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยกันแล้วค่ะอาจจะเพลียมากหน่อยหมอก็จะให้พักผ่อนก่อนนะคะและหลังจากนี้ค่ะก็ขอฝากคนไข้แล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะห้ามนำอาหารหรือว่าพืชต่างๆที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงที่มันไม่สะอาดมารับประทานนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นดั่งละครตอนนี้

ละครสันมัจจุราชที่ม่องว่าเห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งตอนคล้องแสลงแผงลิศมื้อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงมื้อนี้นี่จันจิรางามนุรักจันทิมาจันเต็มชลาวุฒิดาทุ่งมาการจะน่าประเสริฐอิตดากรสิงหวงศ์วิราชวันวิมลลาชนสมบัติชัยรัตน์อำนวยการอาชิระยะมั่งธานีควบคุมการผลิตบุญพินวรโคตรควบคุมเทคนิคอัฐพลพิมพ์ชัยหน่อยบันทึกเสียงจิราพรมั่งคั่งกำกับการแสดงคุณผู้ฟังสิสามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่ม่องบ่เห็นโตได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: ม ก้าสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: นะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามกันในประเภทถนนโรดเรซครับพรุ่งนี้โรดเรซนะฮะก็

0: ที่5นะนะครับได้อันดับที่5นะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนนะครับซึ่งไปแข่งขันที่ทัชชินนะครับประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทดสอบได้ดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับได้อันดับที่5นะครับส่วนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งของนักกีฬาไทยอีกนะครับซึ่งอันดับที่5นะธโนดมรักจันนะครับได้อันดับที่5ในรุ่น55กิโลกรัมนะฮะก็พยายามสู้เต็มที่นะครับน้ำหนักก็ห่างจากผู้ชนะนะจากซาอุดิอาระเบียนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาน้ำหนักรวมเนี่ย138เรา126นะครับเอ้า121นะครับในท่าคลินแอนเจิร์กนะครับก็ตามหลังน้ำหนักรวมอยู่211นะผู้ชนะเลิศน้ำหนักรวมเนี่ยมูฮัมหมัดนาวานอันจากซาอุดิอาระเบีย247นะครับค่ำคืนนักกีฬาเราลงแข่งขันนะฮะรุ่นยุวชนชายนะครับกลุ่ม B กิตติพงษ์ทศล่านะครับนะแล้วก็เยาวชนหญิงนะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักรนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับใครติดตามมวยเมื่อวานนะก็มาย้ำให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะสำหรับการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คู่เอกนะเสือคิมนะครับได้นับยก2ชนะนาบิลอานานเงินรางวัลก็อัดฉีดนะโอ้ล้านกว่าล้านเจ็ดนะครับเสือคิมได้ไปนะครับส่วนนาบิลนะแม้ยกสุดท้ายนะคะแนนก็จะไล่เตะไล่ต่อยนะคือย้ำทั้งยกประมาณนั้นแต่ว่าเสือคิมทนจริงๆนะฮะสุดท้ายก็นะก็แพ้ไปนะเสือคิมชนะไปแล้วก็ซุปเปอร์เล็กนั้นเจ็บขานะครับนะน่าจะเอ็นไขว้หน้าอาจจะมีอักเสบด้วยฉีกนี่แหละครับโอ้พักยาวเลยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องของใครที่ชอบกอล์ฟเนี่ยอยากจะหารองเท้ากอล์ฟดีๆนะครับก็ทางค่ายอาดิดาสเขาเปิดตัวทางด้านของผลิตภัณฑ์รองเท้ากอล์ฟเนี่ยที่ใส่แล้วนุ่มนะนุ่มเดินทีออฟได้ครบ18หลุมนะ36หลุมนี่54หลุมหรือ72หลุมแบบสบายๆได้ว่าอย่างนั้นนะครับบริษัทอาดิดาสเนี่ยโดยคุณนิสารัตชายมงคลชัยนะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอาดิดาสกอล์ฟนะก็เปิดรองเท้าตัวใหม่นะครับทางด้านของรองเท้าค่ายอาดิดาสนะครับทางด้านของโคชิออส27นะรองเท้ากอล์ฟนะไร้ปุ่มระดับแข่งขันนะครับในงานเดโคชิออส27นะโคชิออสเอ็กเพรนชัยออสฟิลกูดนะครับก็เชิญแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับร่วมกิจกรรมในการทดสอบสนามนะครับที่สนามกอล์ฟซินเวอร์เลกกอล์ฟคลับนะเมื่อวันที่6นั้นนะครับวันศุกร์นะฮะก็เป็นรองเท้ากอล์ฟโฉมใหม่นะไร้ปุ่มระดับแข่งขันโฉมใหม่นะฮะก็ให้ได้สงสัยลองดูกันนะทางด้านของโคชออส27นะครับก็มีเทคนิคต่างๆนะฮะที่ใส่ลงไปในรองเท้านะเพื่อสวมแล้วใส่แล้วนะก็ออกรอบในแบบสบายๆนะครับก็ไปสัมผัสประสิทธิภาพของรองเท้านะของโคดิออส27กับงานโคดิออสฟิลกู๊ดแบงคอกลันช์อีเวนต์ได้นะทดสอบได้นะที่บูธของอาดิดาสนะครับนะแล้วก็ผลสอบเป็นยังไงนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ20นาฬิกาครับติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถมวมปพวปรศีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันตีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทำนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ตระตาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติก็เสียพระองค์ไปเราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับนี่ทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนละบาททุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประเทศไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยินยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
6: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างนี้ถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
7: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fresh อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตและก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับสองประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้แฮร์รี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหวดชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
12: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญเด่นหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่เทครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
11: ั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิตคาดนาครายงาน
13: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ลูกหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายที่เรียกว่าอิงพงศาวดารจีนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเบื้องหลังของมหาสงครามของถวยเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ซึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุแห่งการสถาปนาเทวดาจีนให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นในงานศิลปกรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับห้องศิลป์นี่ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอๆแต่ได้เหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องห้องศิลป์เนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นจนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบางนู่นบางนี่บางที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับห้องศิลป์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำคงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการอ่อนวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จักหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้หรืออยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย wa-tana ส่วนการแอดแซนนั้นก็ @gmail.comนะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโล2 ตัวหินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนาง ลงเกียรติกงจูนะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโลสองตัวหินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจากมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปไหว้อยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเราหวนตัวหินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเล่าหวนตัวหญิงคอขาดตายไปเล่นเอาโลสองตัวหญิงนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรซัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจ้งคุณนางคนนี้ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโลสองตัวหญิงก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโลสองตัวหญิงก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่านะพอโลสองตัวยินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลีเจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลีเจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโลสองตัวหินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลิเจ้งด้วยกระบี่ลิเจ้งกระรับด้วยกระบี่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลิเจ้งก็คว้างด้วยกิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนอะไรชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโลสองตัวหินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลีเจ้งก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโลสองตัวหินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทั้งฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรหลวงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหินตายให้เกียงจูแย่ฟังอีกเกียงจูแย่มีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับหลวงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาซื้อให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอหลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแยงเองว่าแล้วก็ให้ทหารแล้วก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั่นมาพร้อมกันหลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยฤกษ์ดีจะยกออกไปจับอินเฮาไม่ให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจะจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอองออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูแยก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอองพระเจ้าบูอองขัดเกียงจูแยไม่ได้ก็ออกมาหลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแยจัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพหนึ่งให้ล้ำจงกวดคุมทหาร 30,000 ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียคุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กอง ให้อึ่งเทียนหัวคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจู้คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึ่งเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ไห่ลี่เจ้งบุกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 แลในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติของจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เหยียนติงตัวยินนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุนเถตัวยินถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญสู่กงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เสียเจงจูถือธงสีเหลืองไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งส่วนพระเจ้าบูอองนั้นให้ถือธงแก้วของกิมโปเป็นอาวุธสำหรับตัวพอจัดทัพจัดกำลังเสร็จพร้อมแล้วเพลาเที่ยงก็จุดประทัดสัญญาตีกลองศึกแล้วก็ม้าล่อขึ้นมากองทัพก็ยกออกจากเมืองเวลานั้นน่ะเสียงฝีเท้าของคนเขาบอกว่าเดินดังเหมือนกับคลื่นในท้องมหาสมุทรเลยครับท่านผู้ฟังเสียงอาวุธกระทบกันนั้นเมื่อเบียดเสียดออกจากประตูเสียงเหมือนกับฟ้าร้องผงคลีคลุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนก็ถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายกันขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักก็ถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจาวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้องว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับเน้นความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศีลอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกลบาตตกลงมาในค่ายกลบาตนี่คืออุกกาบาตนะครับเหมือนอุกกาบาตตกเข้ามาในค่ายเตียวสันก็คิดว่าเออไอ้จอนิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเบืองไสกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องล่าทัพกลับไปที่เมืองจิวโขเสร็จแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้นเ จึงจะกลับไปที่เมืองไซกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโกนั้นน่ะตัวเองไม่เห็นด้วยเลยทหารเมืองไซกีจะได้ใจนะแล้วก็เชื่อว่าหากว่าทำหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งก็พอจะตีเมืองไซกีได้อยู่เตียวไซก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าดูฝีมือทหารของเขานั้นแต่ละคนแกล้าสามารถแล้วโตหยินอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาช่วยเป็นหลายคนทหารก็มากกว่าเรานักเกลือกจะมีสมคิดนะท่านศึกจะเสียทีปลายมือจะได้ความลำบากอินฮาวก็เลยบอกว่าทำไมกับโตหยินอาจารย์และก็ทหารเทืองปวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสียงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเด็กก็ว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองวันละอินเฮาเตียวสันหลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้านบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวซันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้งสี่ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้อึ่งป่วยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวซันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวซันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเลวก็แตกระส่ำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าบ่ายเลยว่าจะรอดไปว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารวะกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนต์ของลงเกียรติกงจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องเรียกว่าไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอองก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีนึงอึ่งถิ่นหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้วนะครับทั้งฝ่ายอินเฮาพอขับม้าหนีมาโอ้โหสภาพเป็นอิดโรยมากเลยทีเดียวพอสว่างก็ไปทางเส้นของเหงากวนซึ่งเป็นทางที่จะไปด่านเมืองจิวโกบุญสูกงขวดก็ยืนขวางหน้าเอาไว้แล้วก็ร้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ตายแล้วอินเฮาก็เห็นบุญสูกงขวดเทียนจุนก็ร้องบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองจิวโกท่านมายืนขวางเอาไว้ด้วยเหตุอันใดบุญสูกงขวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสูกงฮวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสูกงฮวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจิงจุกเสียเจิงจุกก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจงจุก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับโจ จุ่นเถตัวหญิงออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมายืนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกีดังหะโกงการอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเราจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเถตัวหญิงก็ตอบบอกว่าท่านเป็นคนเสียสัตย์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีจับอีกแล้วอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเถตัวหญิงก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแย่ขี่สู่ปุดเสียงยืนอยู่ยิ่งคิดแค้นด้วยข้าอินหองเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแย่บูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแย่บอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแย่ก็บอกว่าอ๋อนั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าเจ้าค่ะบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควรโดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูแย่บอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจูโกเป็นศึกรบพุ่ง

0: จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถือองค์บิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก๋สืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตรงนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขาเนื้อพับออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวหญิงก็ตบมือพอตบมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวเย็นก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ถึง4ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องสินกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดที่ถึงผลที่ผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: วันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
5: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตร งบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
4: จบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาแล้วนะครับกับมีอะไรก็บอกผมวิทูลไตรรัตน์วงศ์นะครับผมว่าทุกๆวันที่ผ่านไปเนี่ยเราอาจต้องเผชิญอะไรหนักๆกันมาเยอะครับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและยังข่าวเลวร้ายที่เต็มสื่ออยู่นะครับมีข่าวที่บั่นทอนความรู้สึกเราเยอะด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับเราต้องมาเติมกำลังใจให้กันรับรู้ข่าวดีๆแล้วก็เรื่องเป็นพลังบวกกันบ้างกับมีอะไรก็บอกครับพร้อมกับมีเพลงเพราะฟังให้ฟังกันด้วยละกันนะครับฤดูกาลนี้อาจจะทำให้ทุกคนรู้ชุ่มชื่นใจนะครับเพราะว่าความร้อนได้หายไปบ้างแต่ผมว่าก็คงไม่ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยพอบอกว่ามีพายุบ้างมีอะไรบ้างก็ได้ลุ้นกันแล้วเมื่อมีฝนจากฟ้ามาเยอะๆนะครับน้ำที่ท่วมขังก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นี่ไม่เว้นนะครับในเมืองหรือในชนบทเขาบอกว่าฝนจะชอบตกในที่ที่ไม่มีคนต้องการอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้กับรายการมีอะไรก็บอกผมมีอะไรดีๆมาฝากเยอะจริงๆนะครับแต่ต้องผ่านเพลงนี้ไปก่อนครับ

ในเรื่องของการสัมผัสนะครับเราบอกมีรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็มีสัมผัสใช่ไหมครับประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นรูปเนี่ยก็มันขาดชีวิตขาดอะไรไปอย่างใช่ไหมครับจมูกไม่ได้กลิ่นเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญที่ประกอบร่างให้เรามีความสุขได้นะครับและตอนนี้เชื่อไหมครับว่ามีการทดลองบางอันที่ทำให้มหัศจรรย์ได้ด้วยเหมือนกันคือเขามีเคล็ดลับเพิ่มความจำชั่วข้ามคืนด้วยการใช้กลิ่นที่ว่านี้อาจจะต้องเป็นกลิ่นหอมนะครับ เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรบางอย่างบางคนจำแนกออกเลยครับกลิ่นดินตอนฝนตกใหม่ๆนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะอาจจะทำให้รู้สึกที่แตกต่างมีคนเขาสังเคราะห์กลิ่นดินตอนฝนตกใหม่ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดเหมือนกันครับหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เราคุ้นเคยนะครับแม้กระทั่งกลิ่นแป้งเด็กสมัยตอนอยู่ประถมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยสมองเราก็จะวาร์ปพาตัวเราไปนึกถึงภาพความทรงจำเก่าๆในอดีตมาได้อย่างค่อนข้างชัดเจนถึงแม้เรื่องนั้นจะผ่านมาเป็น10ปีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือกลไกการทำงานทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเหมือนกันได้กลิ่นแล้วจำเหตุการณ์ได้อะขนาดนั้นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งทำเอาแวดวงของเรื่องของประสาทวิทยานี่ตื่นตัวกันเหมือนกันนะครับเพราะมีงานวิจัยที่ทำการทดลองโดยการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครให้คนพวกนี้นอนหลับตามปกติแต่จุดพีคคืออะไรมีการติดตั้งเครื่องพ่นกลิ่นนะครับพ่นกลิ่นอโรมาปล่อยกลิ่นน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติอ่อนๆเนี่ยครับสำหรับคนที่นอนหลับอยู่ตรงนั้นเป็นตัวทดลองใช่ไหมครับ2ชั่วโมงในทุกๆคืนที่เขากำลังหลับลึกมีการปล่อยกลิ่นสลับไปเรื่อยๆในแต่ละคืนนะครับอย่างเช่นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นโรสแมรี่กลิ่นส้มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยจะพบว่าผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ครับกลุ่มคนที่ได้ดมกลิ่นตอนนอนซึ่งเป็นช่วงที่หลับลึกด้วยนะครับมีคะแนนการทดสอบความจำความคิดและการเรียนรู้พุ่งสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดมกลิ่นถึง 226% โอ้โหมันดีกว่าสมองปกติเนี่ยนะครับ2เท่าในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวบางคนสงสัยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาหลับลึกแน่อันนี้เดี๋ยวผมตอนต่อไปผมอาจจะได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในการนอนของคนเราเนี่ยมันมีวงจรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้แล้วนะครับอีกสักครู่นึงนะครับเพราะว่าเราเองจะใช้ประโยชน์ในการหลับของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดได้ด้วยถ้าเรารู้วงจรของการนอนหลับนะครับแต่พอย้อนกลับมาถึงเรื่องที่เราคุยกันก่อนนะครับว่าถ้าเราใช้กลิ่นอโรมาอ่อนๆตอนนอนเนี่ยสมองส่วนรับกลิ่นจะถูกกระตุ้นเบาๆตลอดเวลาครับจะส่งผลให้ตัวของสมองฝ่ายฮิปโปแคมปัสเนี่ยที่กำลังทำหน้าที่จัดระเบียบแล้วก็เซฟข้อมูลนะครับส่วนนี้นะครับสิ่งที่เราได้รู้มาทั้งวันเนี่ยมันจะถูกมาจัดระเบียบเหมือนคอมพิวเตอร์ได้เปิดโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ตอนที่เราไม่ได้เปิดใช้งานพวกหน้าต่างความจำต่างๆก็ถูกจัดระเบียบเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาหัวก็โล่งจดจำอะไรเราได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะพูดให้ความจำดีขึ้นขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันมีอยู่ในโครงสร้างสมองของเราปกติแล้วนะครับพวกประสาทสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองก็จะผ่านด่านคัดกรองที่เรียกว่าทาลามัสก่อนจะกระจายไปส่วนอื่นๆนะครับแต่ระบบประสาทรับกลิ่นของมนุษย์มีความพิเศษมากกว่าคือมีท่อตรงเชื่อมไปอยู่สมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจัดเก็บความทรงจำนี่ครับคือว่าทำไมบอกว่านอนแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนๆและทำให้ความจำดีขึ้นนั้นต่อไปก่อนนอนอย่าลืมนะครับทำให้เรานอนหลับยังมีความสุขและตื่นขึ้นมาสดชื่นมีความทรงจำที่ดีด้วยครับ

0: คุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับช่วงเวลานี้มีอะไรก็บอกนะครับฟังเรื่องต่างๆอย่างน่าสนใจนะครับถ้าคุณฟังอยากติดตามเพิ่มเติมก็ไปได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกอยากบอกเรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วนะครับและก็สามารถฝากข้อความได้ตลอดเวลาด้วย Facebook Fanpage มีอะไรก็บอกนะครับเราพูดถึงเรื่องของการนอนนะครับอยากให้มีความทรงจำที่ดีและตื่นขึ้นมามีความสดชื่นให้มีกลิ่นอ่อนๆและโดยเฉพาะยิ่งให้ในตอนที่เราหลับลึกรู้ได้ไงว่าหลับลึกก็ต้องมาเรียนรู้วงจรของการนอนนะครับวงจรของการนอนเนี่ยมันมีวงจรอยู่เฉลี่ยประมาณสัก90นาทีต่อรอบนะครับโดยสมองจะพาร่างกายเดินผ่านระยะเวลา4ช่วงเวลาด้วยกันอันแรกก็คือการหลับตื่นช่วงนี้ช่วงเริ่มเคลิ้มครับสมองเราก็ยังทำให้เราได้รับรู้เสียงรอบข้างอยู่ใช่ไหมครับแล้วช่วงต่อไปก็คือเรียกว่าเป็นช่วงหลับลึกนะครับช่วงหลับลึกช่วงนี้แหละครับที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอบอกใครหลับลึกช่วงนี้ปลุกยากนะครับแล้วช่วงที่3เรียกว่าช่วงหลับฝันช่วงหลับฝันเนี่ยถ้าตอนที่เรียนเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ลูกตาขยับไปมาอย่างรวดเร็วช่วงนี้สมองกำลังจัดระเบียบข้อมูลและก็ความจำนะครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมในวงจรการนอนของเราเนี่ยบอกว่าหลับลึกแล้วเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกว่าได้หลับลึกอยู่นะแต่ตื่นขึ้นมาก็มีความมึนงงตั้งใจจะนอนเต็มที่บางคนนั้นลากยาวไป 8-9 ชั่วโมงเลยนะครับแต่ตื่นขึ้นมากลับรู้สึกงัวเงียคิดอะไรไม่ออกไปสักครึ่งวันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหลับตั้งนานนะครับแต่บางคนบอกมีเวลานอนน้อยมากอาจจะแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงตื่นมาโหสมองใสปิ๊งเลยสมองแล่นฉิวเลยทำงานต่อได้สบายสบายซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของร่างกายผิดปกติหรืออะไรนะครับแต่จริงแล้วเขาบอกว่าเป็นผลของคณิตศาสตร์และชีววิทยาที่บอกว่าเป็นไลฟ์ไซเคิลหรือสลีปไซเคิลนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ารอบของการนอน1รอบเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ90นาทีและใน90นาทีนี้ครับมันจะเป็นวงจรที่ครบตั้งแต่หลับตื่นหลับลึกจนถึงหลับฝันใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนมันตรงนี้คือถ้าเราโดนนาฬิกาปลุกตอนหลับลึกซึ่งส่วนมากจะอยู่นาทีที่40ถึงนาทีที่70ของวงจรของการนอนช่วงนี้สมองถูกกระชากชากกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงซึ่งเราก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเนาะน่าจะใช่ผมก็เคยเป็นนะครับอันนี้จะทำให้อาการสมองตื่นเกิดขึ้นเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงหลับลึกแล้วถูกกระชากปลุกขึ้นมาตื่นเหมือนคนไม่ได้นอนทีเดียวแต่ถ้าโดนปลุกตอนที่สมองวนครบรอบ90นาทีพอดีนะครับสมองกำลังจะเข้ามาสู่การหลับตื่นใช่ไหมครับหลังจากหลับลึกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นเท่ากับนอนอิ่มแล้วสดชื่นขึ้นมาทันทีถ้าถูกปลุกช่วงนั้นไม่งัวเงียนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีวิธีคำนวณการนอนครับถึงแม้จะนอนน้อยนอนมากแต่นอนให้ครบวงจรสมมติว่ามีเวลานอนแค่3ชั่วโมงก็ให้มันครบ3ชั่วโมงอย่านอน2ชั่วโมง45นาทีเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่เรากำลังหลับลึกพอดีเขาเลยมองคำนวณด้วยการใช้เป็นรอบคูณด้วย90นาทีรอบนอนชั่วโมงครึ่งชั่วโมง50นาทีก็คือ90นาทีเนี่ยกำลังพอดีเนี่ยครับถ้าจะนอนน้อยก็ให้นอน90นาทีหรือถ้านอนเยอะกว่านั้นอาจจะเป็น3ชั่วโมงคือเป็น2รอบของ90นาทีหรืออาจจะเป็น3รอบคือ4.5 ชั่วโมงนะครับหรือนอน6ชั่วโมงหรือถ้ามากกว่านั้นก็สัก7ชั่วโมงครึ่ง7ชั่วโมงปลายเนี่ยลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดถึงเวลาตั้งนาฬิกาปลุกแล้วนะครับอย่าตั้งนาฬิกาปลุกหลังจากเข้านอนนับเวลาไปแล้วมันไปคาบเกี่ยวกับช่วงหลับลึกนะครับแบบนั้นจะทำให้รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มครับ
1: เอาเท้าราน้ำภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวั ดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะคณะละครหุ่นเชิดขวัญใจเด็กๆเซซามิสตรีทเปิดตัวสมาชิกใหม่ที่มีชื่อว่าจียังเป็นหุ่นเชิดอเมริกันเชื้อสายเกาหลีและยังสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นหุ่นเชิดอเมริกันเชื้อสายเอเชียตัวแรกของรายการด้วยค่ะโดยในการสัมภาษณ์แนะนำตัวจียังสมาชิกใหม่ของเซซามิสตรีทในวัย7ขวบกล่าวแนะนำตัวในลุคผมบ๊อบสีดำคลับและชุดเสื้อกั๊กยีนแนวร็อกสุดทะมัดทะแมงที่บ่งบอกถึงความหลงใหลในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแนวเพลงร็อกและความชื่นชอบการเล่นสเก็ตบอร์ดของเธอเธอได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AP ถึงที่มาของชื่อเธอว่าคำว่า G หมายถึงฉลาดปราดเปรื่องและยังหมายถึงกล้าหาญและแข็งแกร่งและคำว่า G ยังให้ความหมายว่างาหรือเซซามีพร้อมกับชื่อรายการขวัญใจเด็กๆเซซามีสตรีทอีกด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า rockจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่แนะนำตัวจียังในฐานะสมาชิกใหม่ของ Sesame Street ที่ว่า She is Korean American and has two passions rocking out on her electric guitar and skateboarding หมายความว่าเธอเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีและมีความหลงไหลใน2สิ่งคือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มอารมณ์ร็อกและเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะ
2: wow.
1: คำว่า rock จากเนื้อหาในข่าวนี้นะคะอยู่ในรูปคำกริยาที่เติม ing ค่ะซึ่งมีที่มามาจากเพลงแนว rock นั่นเองนะคะดังนั้นประโยคที่ว่า rocking out on her electric guitar จึงหมายถึงเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มอารมณ์ rock นั่นเองค่ะ
3: Yahoo!
1: คำว่า rock เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะคะซึ่งแปลได้หลากหลายความหมายด้วยค่ะคำว่า rockที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานั้นแปลได้ว่าโยกเขย่าหรือสั่นนะคะไปดูการใช้คำว่า rock ที่ให้ความหมายว่าเขย่าในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: The demolition company uses a giant tractor to rock and remove concrete structures of an old building
1: หมายความว่าบริษัททุบตึกใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อเขย่าและรื้อโครงสร้างคอนกรีตของอาคารเก่าค่ะมาต่อกันที่สำนวน rock the boat สำนวนนี้หมายถึงสร้างความปั่นป่วนนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: Honey if you can't help negotiating for a lower price please don't rock the boat by telling them we are desperate to buy it at any cost
1: หมายความว่าที่รักถ้าคุณจะไม่ช่วยต่อราคาให้ถูกลงที่โปรดอย่าสร้างความปั่นป่วนด้วยการบอกพวกเขาว่าเราอยากจะซื้อสิ่งนี้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนได้ไหมส่วนคำว่าเก้าอี้โยกนั้นในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า rocking chair ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: Grandpa's rocking chair is a sentimental piece. It's heartbreaking to see it at a yard sale.
1: หมายความว่าเก้าอี้โยกของคุณปู่เป็นของที่มีคุณค่าทางใจมันน่าเจ็บปวดหัวใจที่ได้เห็นของชิ้นนี้วางขายแบกับดินอยู่แบบนี้น่ะ
3: oh, no.
1: ในภาษาพูดคำว่า rock ที่เป็นคำกริยานั้นแปลว่าสวมใส่ยังเฉิดฉายนะคะไปดูการใช้คำว่า rock ที่แปลว่าสวมใส่ยังเฉิดฉายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: Did you see Nina at the reunion partyShe was rocking her pink high heels.
1: หมายความว่านี่เธอได้เห็นนีน่าที่งานเลี้ยงรวมรุ่นหรือเปล่าเธอใส่รองเท้าส้นสูงสีชมพูเฉิดฉายเลยแหละ
2: wow.
1: ทีนี้มาดูคำว่า rock ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าหินหรือก้อนวัตถุนะคะไปดูการใช้คำว่า rock ที่แปลว่าหินในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
4: As a serious collector of mineralsTom always gets offended if you call them rocks.
1: หมายความว่าในฐานะนักสะสมหินแร่ธาตุอย่างจริงจังทอมจะรู้สึกเคืองทุกครั้งถ้าคุณเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าก้อนหินค่ะ มาปิดท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากชองพอลซาร์ทนักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยกล่าวเอาไว้คล้ายกับสำนวนไทยที่ว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ได้ว่า
4: Only the guy who isn't rowing has time to rock the boat.
1: หมายความว่า มีแต่คนที่ไม่ช่วยพายเท่านั้นที่จะว่างพอที่จะทำให้เรือโคลงค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

ทุกครั้งจะรู้สึกเป็นห่วงคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสังคมปัจจุบันนี้ที่เราก็มีมิจฉาชีพเนาะเข้ามาวนเวียนทำให้เราได้รู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาตื่นเต้นว่าอ๋อจะโดนโกงหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ชอบสั่งของด้วยใช่ไหมครับสองอย่างนี้มารวมกันกลายเป็นวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้กลโกงใบสั่งทิปครับหลอกส่งของเก็บเงินปลายทางครับกลโกงพวกนี้มีจากข่าวนะครับว่ามีร้านค้าออนไลน์หรือว่าหน้าร้านหลายๆแห่งครับเจอกระบวนการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ร้านไม่ได้สั่งแล้วก็แอบอ้างว่ามีคนในบ้านหรือเจ้าหน้าที่ในร้านนั้นสั่งวัสดุอุปกรณ์เข้ามาล่วงหน้าแล้วเนี่ยครับคือหลอกกันซึ่งหน้าเลยทีเดียวครับผลที่เกิดขึ้นก็คือร้านค้าต้องสูญเสียเงินสดหน้าร้านไปฟรีๆแต่ของที่มีอาจจะได้ไม่ตรงคุณภาพแม้ทั้งได้กล่องเปล่าก็มีนะครับซึ่งอาจจะตระเวนตามร้านค้าต่างๆในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวเรื่องนี้เราก็ต้องหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเช่นต้องทำข้อตกลงกับคนในบ้านหรือพนักงานรับเงินหน้าร้านอย่างเคร่งครัดเลยถ้าเกิดมีของส่งมาต้องมีใบเสร็จหรือการแจ้งล่วงหน้าถ้าไม่มี2 อย่างนี้ปฏิเสธการรับทันทีและก็ห้ามจ่ายเงินก่อนจะเช็คของเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองแนวทางป้องกันจากเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้โอกาสจะพลาดก็น้อยลงไปอีกใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเราก็มีการเช็คกันก่อนว่าโอเคถ้าจะมีของส่งมาเราจะแจ้งนะได้สั่งของอะไรไปบ้างเอารู้กันหรือถ้าเวลาของมาลงควรได้เช็คของก่อนที่จะรับอย่างนี้ก็จะไม่ได้กล่องเปล่ามาเขาชอบไปหลอกร้านค้านะครับเพราะร้านค้ามีเวลาที่ยุ่งๆเนาะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการหลอกลวงได้ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องหลอกลวงนั้นมีอยู่ตลอดเวลาและไม่อยากให้ใครได้พลาดท่าครับ

อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดของคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับและก็เวลาของมีอะไรก็บอกครับก็อยากให้เป็นเวลาหนึ่งซึ่งเราได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ได้เอาข่าวคราวต่างๆที่เป็นพลังบวกเนาะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ยังมีอะไรก้าวหน้าไปอยู่และเราก็ได้ทันโลกได้เป็นเนื้อหาในการสนทนากับผู้คนรอบข้างด้วยและดันให้เราได้มีสมองและความคิดที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยผมคิดว่ารายการของเราคงได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกครับเรามี Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับในช่องค้นหาไปที่เพจ Facebook นะครับก็มีโอกาสได้อ่านเรื่องต่างๆที่ผมแชร์เอาไว้จะแชร์เอาไว้หลากหลายแง่หลากหลายมุมมองหลากหลายสาขาวิชานะครับแต่ไม่แชร์ข่าวอาชญากรรมไม่แชร์ข่าวอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ให้จิตตกกันนะครับเพราะรับฟังจากที่มีสื่อต่างๆนี่ก็มากพอแล้วแล้วก็เขาก็เสนอกันซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือเหยียบย่ำจิตใจมากพอแล้วนะครับเขาเปิดไปอีกในโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกพลังบวกหรือหลอกตัวเองนะครับแต่โลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้และข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคุณผู้ฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตีย

0: ังจริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ยพักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: จริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหากรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตบรูวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศ พร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อในอดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่ก็พื้นที่ห่างไกลก็มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่วแน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าชีวิตนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยเราได้การคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลก็อีกหลายหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเหน็ดกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข็นฆ่าทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ครูที่รับผิดชอบทางนั้นของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะ อธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะฮะไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงทางหลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันแล้วกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี่แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับตีหนึ่งกว่าก็จะกลับบ้านแต่แล้วก็จะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่ผมได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลักก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆขันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าลุกขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยาณีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา16:00 ถึง 17:00 ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีทนดนตรีไลฟ์ให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่มีไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะก็
ตั้งแต่ช่วงเย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาถนนดนตรีลายนี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบนึงก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อพอดีวันนั้นคุณเรืองกิจและกัญจนันท์นะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับคุณแฟนด้วยนะครับแล้วก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแล้วก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสบายสุขใจคุณตู่คุณงามบ้านโป่งขอบคุณกับวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรสเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเลิกงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวบได้ทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนุ่มมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีคนชอบมากเลยคืนพรุ่งนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเบอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนรางวัลแม่ก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเลือกนำเพลงกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าปีเสื้อเอ๋ยครับ

เป็นคำถามที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่นวีวีรศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมานางก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนอยู่ในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลต่างๆจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองกลและความประสบของเทคโนโลยีที่นางเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วกับบัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความต่ำตมของพวกสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือท่าให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

เขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธากุลโรงเรียนบุญวัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรแล้วก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแต่ไม่ให้เด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เป็นครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปรถแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักก็เป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแต่แกก็ผีบ้าออกไปตามตัวเองหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วเด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันงานด้านศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะครับมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำว่าถ้าสภาพในการเหล่านี้ต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งจะไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับที่คุณขอมานะครับผมมอให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดถนนแปลกแยกและแมงปอปิดบางจากสาวสุราษฎร์

ลิ่งที่สาธุราชขอมาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณปองป๋องนภเรียนนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหนเคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป๋องนภเรียนในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีอันนี้คาสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยซีดีนะครับก็จะคงจะต้องขนถ้าขนทยอยขนกลับมาข้าวของกลับมาให้หมดนะฮะแล้วก็มาเปิดที่บ้านนะครับต่อไปก็จะเปิดเพลงที่บ้านแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้ว60แล้วขึ้นรถไฟนี่ครึ่งราคาป่ะราชการด้วยบำนาญนี่ให้ครึ่งราคาป่ะจะได้นั่งรถไฟเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอ๋อเจอแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณสวิทนะครับดังนั้นจะได้นำเสนอในช่วงท้ายกับทนดนตรีในชั่วโมงที่2นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เมื่อสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาจัดให้แล้วอ๋อสรุปวันนั้นลูกชายไปไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อๆไปครับปิดท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากป๋องนภเรียนแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ดูรองเท้าวิ่งคนนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ดูรองเท้าวิ่งคนนี้สิถูกจนเหลือเชื่อ

0: ่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
0: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่าน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลมิดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำ เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

ถ้าญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีของพิยศรุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วัฒน์สันมุงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณีพัฒน์เทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาและคุณสุริศรก็กลุ่มเสียงเพลงที่ผมเลือกมานะครับฮิโรชิมาจากนางคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังแต่อีกร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะคะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแยกประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขาครับ

ต่อเนื่องจากท่านเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองเนี่ยว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากนั่นต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปหลายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนยนี่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีก1รายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงแต่ให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่นะก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับจากเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้างถนนครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็เลยเปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นั่นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญก็คงจะฝันดีรีฟอร์กันไปแล้วก็ต้องมีการจัดงานโรงเรียนปิดในช่วงนี้แล้วก็ต้องจัดงานศพกันโดยเฉพาะครอบครัวของน้องที่ยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องจัดงานศพทั้งหลายศพเลยนะครับเป็นความเศร้าจริงๆมีผู้ฟังในไลน์ขอเพลงครูกระดาษทรายอ๋อคุณปัทมาสุนแยมดร.ดรงค์บอกฟังเพลงครูแล้วนึกถึง40ปีที่แล้วผมเป็นครูที่โรงเรียนกระดังงาอำเภอบางคนทีครูมีไม่กี่คนออกตามหาเด็กให้มาเรียนผมกับเพื่อนลงในสวนมะพร้าวออกไม่ได้เดินไปมีแต่ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับเราไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนะครับเข้าไปในสวนนี่มันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาเป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะทาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่าจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้มันอัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องนะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างๆตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องนั่นแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยดินกันสมัยก่อนเราก็สนุกก็ชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาจะต้องคอยดูเราไม่ว่าเพราะงั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือมือไม้คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกไปอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกันนะฮะแล้วก็ส้มโอโอ้พูดแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับหลอกเวียนครับ

เทศไทยเป็นดินแดนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยบรรพบุรุษของเราล้วนปกป้องแผ่นดินผืนนี้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในปัจจุบันเราจึงกล่าวขานกันได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองจนกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรง

องเห็นชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดนสุดท้ายที่มาริโอน่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสัจจิตและคุณพิชพงศ์พิทักษ์เอาเลยตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพิชพงศ์ก็ลาลับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่นสิบล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอกเก่นได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคืนวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จะทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีแต่ผมประโยชน์รุ่งสมัยคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ครับเดินทางกันในถึงช่วงท้ายของทนดนตรีกันแล้วครับเพลงที่จะขออนุญาตปิดท้ายกันเพราะว่าน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญจะมีงานในเดือนตุลาคมคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูก็ไปให้กำลังใจกับน้ำหมูกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนะก็อยากจะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569แรม11 ค่ำเดือน8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งนึงนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ผลที่2นะคะเป็นปีมะเมียอธิกามาสก็ปกติวานนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาไขข้อข้องใจตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะคุณท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพรเชิญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวการปฏิบัติพระไตรปิฎกนิทานต่างๆแล้วถ้าพบว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวที่ได้เรียนรู้แต่ได้แล้วต้องการจะสื่อสารกับทางรายการติดต่อกับพระอาจารย์หรือคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางออนไลน์ก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น YouTube Inbox Comment หรือว่า Official Fan Page ของ Facebook เราก็มี LINE Official เหมือนกันก็ที่ @ปัญญา 84,000 แล้วก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางนั้นเมื่อได้ข้อความใดๆแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบันนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยถือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเกียรติพระคุณดร.สะอาดที่ตัวพระโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรที่ท่านได้ลาสังขารไปแล้วเนี่ยจำกันได้เลยนะคะว่าเราจะมีวันสำคัญเรียกว่าเป็นการจัดงานวันบูรพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรอาจจำกันได้ว่าโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของท่านหลวงพ่อเราก็จะได้มีการจัดงานวันบูรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ปีแรกที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปนะคะก็เลยอยากจะขอเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการจัดงานในวันที่30สิงหาคมนี้สักนิดนึงตอนต้นรายการแล้วท้ายรายการเราจะย้ำอีกครั้งนึงเพื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็จะได้ไม่พลาดไปร่วมแสดงมุทิตาจิตตามเรื่องถึงครูบาอาจารย์กันนะคะขออนุญาตพระอาจารย์ได้เกริ่นนิดนึงเจ้าค่ะว่าการจัดงาน

0: านวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะก็คือสำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาเราก็จะมีวันสำคัญสำคัญที่เราจะจัดในช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็คือช่วงต้นปีที่เราได้พบกันไปคืองานพบปะผู้ฟังนี่คืองานขุมทรัพย์แห่งใจในช่วงประมาณเดือนมกราคมช่วงกลางปีแล้วก็มีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือวันบูรพาจารย์ที่เราจะมาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือท่านหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสที่ท่านจากไปในวันที่30สิงหาคมเมื่อปี2565และทุกๆปีเราก็มาจัดงานระลึกถึงท่านปีละครั้งละครั้งโดยเรียกชื่อว่าเป็นวันบูรพาจารย์ที่ในปีนี้ก็จะมาตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาปี2569โดยเราก็จะจัดงานกันที่วัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติก็คือกุฏิที่พระอาจารย์พำนักอาศัยอยู่นี่เองเนาะแล้วก็จะเป็นห้องบำเพ็ญกุศลชั้นหนึ่งงานก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงโดยก็จะมีการสวดมนต์ที่จะระลึกถึงการจากไปของท่านโดยก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดบวรมาเป็นพระสงฆ์พิธีในการที่จะสวดเราทำบุญให้ทานกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังธรรมะกันแล้วก็จะมีการปฏิบัติบูชาแล้วก็จะนำการเทศของหลวงพ่อมาปฏิบัติกันสักคาบหนึ่งหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังแล้วอีกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างละครึ่งชั่วโมง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีการแจกเทศของหลวงพ่อตอนใหม่แต่ก็ว่าตอนใหม่เนี่ยก็คือว่าช่วงท้ายๆก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยได้มีการเทศอยู่ประมาณสัก 20-30 ตอนนะคุณใจที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ออกไปก็เลยจะนำมาเผยแผ่ในวันนั้นด้วยจะทำในรูปแบบของเพลย์ลิสต์หรือยังไงให้สามารถนำไปดาวน์โหลดได้
0: เจ้าค่ะ
1: ในวันนั้นจะแจ้งให้ทราบ
0: เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นำอะไรมาต้องมีการนำอะไรมาร่วมงานไหมการแต่งกายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่งกายปกตินะคุณใจแบบเวลาเรามาวัดแต่งกายปกติแบบเวลามาวัดมาทำบุญทั่วไป
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: ใช่เราก็เริ่มเวลาบ่ายโมงซึ่งวันนั้นก็จะไม่ได้มีกินข้าวกินอะไรนะเพราะว่ากินข้าวกันเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงแล้ว
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็จะมีบริการน้ำดื่
0: ม
1: หรือขนมอะไรเงี้ยสแน็คที่มันดีต่อสุขภาพจาก
0: เจ
1: ้าภาพทั้งหลาย
0: เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันในวันนั้นได้เราอยากจะให้มาในการฟังธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์เนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: และในวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของลูกศิษย์เรื่องราวของหลวงพ่อนี่แหละแต่จากมุมมองของลูกศิษย์แต่ก็เพราะว่าประวัติที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ท่านเล่าเนาะว่าท่านเป็นมายังไงหรือว่าคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังหรือจากในหนังสืองานศพเนี่ยก็จะมีประวัติของท่านที่รวบรวมไปบ้างแต่ว่าอันนั้นคือจากมุมมองของผู้เล่า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจากมุมมองของลูกศิษย์เนี่ยยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังที่ได้เคยพบเจอท่านมาก่อนได้เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้เคยเจอหลวงพ่อใดๆแล้วมีความประทับใจจากมุมมองไหนแง่ไหนอยากจะให้รวบรวมเรื่องราวนั้นมาส่งให้แล้วก็เราก็จะมีการบันทึกเสียงหรือว่าจะแบบเอาเบอร์ติดต่อไว้เพื่อที่จะเราจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือประวัติของหลวงพ
0: ่อ
1: ในเวอร์ชันจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองระลึกถึงดูการระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์เรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยเป็นสังขารุสติสังขารุสติจะทำให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมเป็นความคิดที่ดีๆแล้วเรามาตั้งใจระลึกถึงดู นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันตัวเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยในก็คือในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นเป็นกิจกรรมที่2ของปีของเรานะเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กิจกรรมถัดไปที่จัดเป็นประจำนี่ก็คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าจะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม
1: ใช่ๆเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมที่เราจัดโดยในนามของมูลนิธิเองนะก็จะมีคอร์สที่อยู่ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬและโดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาแยงในคอร์สที่ชื่อว่าใต้ร่มกุลเชษฐโถหรือเป็นวัดของพระอาจารย์จวนโดยมีหลวงตาแยงเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและท่านก็เมตตาให้สืบต่อมีการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มมาจากหลวงพ่อดร.สะอาดสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีการสืบต่อการปฏิบัติเราก็เลยมาลงตัวจัดกันมาต่อได้ที่วัดภูทอกซึ่งในปี2569นี้เราก็มีจัดกันในวันที่28พฤศจิกาถึงวันที่6ธันวา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วโดยก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้สมัครกันมาแล้วแล้วก็ไปสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org/course/puthok แต่จริงๆไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วมันจะมีลิงก์ที่เชื่อมเข้าไปอยู
0: ่
1: ท่านผู้ฟังไปตามลิงก์ก็ลงรายละเอียดรายการสมัครกันมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ครั้งนึงก็คือเดือนพฤศจิกายน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้ววันที่28ใช่28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: ธันวาคม
1: 28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: เจ้าค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าส่งท้ายปี2569กันนะเจ้าค่ะซึ่งก็คอร์สนี้นี่ก็ประจบเหมาะกับมีท่านผู้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ว่าขาไปที่จะเดินทางไปอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะไปที่วัดแล้วก็ขากลับด้วยเนี่ยมีทั้งคุณก้องจิตแล้วก็คุณพนิดาด้วยสนใจที่จะไปร่วมในการปฏิบัติธรรมถามมาเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยโยมอยากขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้สนใจทราบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ได้แต่ที่ว่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพบ้างจากภาคใต้บ้างนี่ก็มีไปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โดยก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะไปลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก่อนให้ถึงสนามบินถึงสนามบินอุดรธานีก่อนเวลา9โมงเช้าแล้วก่อน9โมงเช้าแล้วเราก็จะมีเรียกว่าคาปูคาปูก็คือนั่งขึ้นรถไปด้วยกันมีรถตู้จากสนามบินอุดรไปใน9โมงเช้าเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะ
0: จากสนามบินอุดรไปภูทอกเนี่ยนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ที่จะเดินทางไปก็ต้องไปถึงก่อนโดยก็จะต้องแจ้งมาติดต่อกับทางสตาฟหรือว่าทาง LINE Official นี่ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าไฟล์ไหนที่เขาแนะนำให้ขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เขาจะชี้ๆว่าอยู่ว่าไฟล์นี้จะทันเวลา
0: อ
1: ันนี้นี่คือการที่จะเดินทางไป
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนการที่เดินทางกลับนี่ก็ลักษณะเดียวกันก็จะกลับวันที่6เดือนสกีพูดเป็นสกุลคือวันที่28พฤศจิกา
0: เจ้าค่ะ
1: 2569แล้วถ้าเป็นขากลับวันที่6ธันวาเนี่ยก็ต้องจองไฟล์ช่วงเที่ยง
0: สาย
1: ๆเที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าเราเลิก6โมงเช้ากว่าเราจะออกจะ7โมงเดินทาง3ชั่วโมง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องช่วงแบบเกือบๆเที่ยงอย่างเงี้ยถึงจะมาจับไฟล์ที่อุดรธานีทันแล้วก็กลับกรุงเทพหรือไปที่ใดๆในวันที่6ธันวาคม
0: เจ้าค่ะ
1: 6ธันวาคม
0: วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็คือสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็จะลงปฏิบัติครั้งสุดท้ายตอนช่วงเช้า 5-6 โมงอันนั้นก็เสร็จสิ้นปุ๊บก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับชุดปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านที่ถามห่วงว่าผู้หญิงนี่ นอกจากนุ่งผ้าถุงแล้วยังสวมกางเกงขายาวได้ไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นบอลเสื้อผ้าก็แต่งกายก็ปิดไหล่ปิดเข่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รัดรูปเกินไปไม่มีสีสันฉูดฉาดไม่มีตัวหนังสือมากมีตัวหนังสือนิดหน่อยอย่างนี้ได
0: ้
1: แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันเลยก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการซักใดๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นชุดขาวก็ได้จะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ได้มีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันเนี่ยก็จะลดภาระในการซัก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตเตรียมถุงเท้าถุงมือหรือว่าหมวกที่จะสำหรับใส่กันหนาวเตรียมมาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวเร็วแล้วก็หนาวยาวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฝนก็จะหนักเพราะมันเริ่มเข้าสู่เอลนีโญ่นะก็เลยอาจจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวไปเป็นบาง
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เราจะขึ้นไปปฏิบัติบูชากันชนิดที่ว่าไม่นอนเลยบนภูทอกนะเจ้าค่ะยังเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ค่ำหนึ่งเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีวันหนึ่งที่จะทำอย่างนั้นเถิดบาน
0: เจ้าค่ะก็เรียนย้ำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะไปร่วมปฏิบัติบูชากับมูลนิธิปัญญาภาวนาและที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงภายใต้โครงการใต้ร่มธรรมกุลเชษฐโถ28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะคะซึ่งอันนี้โยมเตือนใจจองไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ที่พร้อมกับน้องพันวดีด้วยนะเจ้าค่ะก็จะไปร่วมปฏิบัติด้วยเพราะว่าไปปีที่แล้วนี่ติดใจมากเลยติดใจตรงปฏิบัติได้ดีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะทุกอย่างทุกสิ่งดีมากเลยจิตใจมีความสุขตลอดทั้งปีดังนั้นปีนึงก็ได้ไปครั้งนึงนี่นับเป็นบุญอย่างมากเลยนะเจ้าคะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่3ของเราส่วนกิจกรรมที่4นี่น่าจะเป็นต้นปีหน้าใช่มั้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใน
1: วิ
0: ธีปัญญาภาวนานิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ในปี2570เดือนมีนาคมเราก็จะมีจัดกิจกรรมไปสังเวชนีสถาน4
0: เจ้าค่ะ
1: สังเวชนีสถาน4ก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือทริปที่เราจะเดินทางไปสังเวชนีสถานโดยก็จะเริ่มเดินทางวันเสาร์ที่13มีนา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เดินทางกลับจากประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่21มีนาคมกล
0: ับ
1: มาถึงประเทศไทยก็คือเช้าของวันจันทร์ที่22ประมาณสักตีห้าประมาณตีห้านี่ก็จะเป็นทั้งหมด9วัน9วันเต็มๆแล้วก็ถ้ารวมวันที่เดินทางกลับด้วยก็10วัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โดยรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราก็ไฟแนลแล้วแหละว่าไปที่ไหนที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูกันเนาะที่เว็บไซต์ปัญญา .org
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญา .org จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะงานที่เราจะอยู่กันที่เราจะเห็นกันอยู่ในภายอนาคตเนี่ยนะงานบุรพาจารย์งานปฏิบัติธรรมบุรพาจารย์คือเดือนสิงหาคมนี้ละงานปฏิบัติธรรมก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วก็งานที่จะไปสังเวชนีสถาน4เดือนมีนาคมปีหน้าก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต
0: ์
1: สำหรับที่เราจะไปสังเวชนีสถาน4เนี่ยพระอาจารย์ก็มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะยกระดับจิตของเราให้มีศรัทธามีปัญญามีขันติมีความเพียรเพิ่มขึ้นของการไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งที่ที่พระพุทธเจ้าเคยบรรทมตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจ
0: ิ
1: ตใจเราจะยกระดับของความอดทนความเพียรกำลังใจเราจะเพิ่มมีมาได
0: ้
1: ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาลงตัวเนี่ยก็อยากจะให้ไปด้วยกัน เราจะยกระดับจิตของเราในด้านต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะแล้วท่านที่ได้ไปมานี่กลับมาก็จะบอกว่าทำสมาธิได้ดีขึ้นได้มากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของโยมตื่นใจเองด้วยซ้ำในเรื่องของการไปที่อินเดียกับพระอาจารย์แล้วก็อยากจะขอแจ้งว่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการร่วมคณะไปสังเวชนียสถาน4ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยราคาจะถูกมากเลยคือแบบว่าท่านไม่ได้เก็บเงินที่จะทำกำไรหรืออะไรเลยอันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องราคาตรงนี้แต่เรียนได้เลยว่าต่ำกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าท่านตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไปปฏิบัติบูชาได้ไปแสวงบุญกันนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้พอเราฟังรายละเอียดอะไรต่างๆไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคำถามเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เชิญบานจะไป
0: เจ้าค่ะคำถามอันแรกนี้คือถัดจากเมื่อสักครู่ที่ถามมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะถามมาอันแรกนะเจ้าค่ะท่านถามว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านมองว่าเป็นผู้หญิงไม่มีกรรมนะใช่ปะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: คือคำว่ากรรมคำนี้ก่อนเราก็เราไว้ใจเข้าใจคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่แบบไม่ดีเป็นลบมองมุมในทางด้านที่แบบว่าไม่น่าพอใจใดๆอย่างนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำธรรมดาธรรมดาเป็นคำแบบว่าได้ทั้งบวกได้ทั้งลบแต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะมาเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรร
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นผู้หญิงได้เพราะมีกรรมเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรรมเหมือนกันผู้ชายจะมาเป็นผู้หญิงก็ต้องเพราะกรรมผู้หญิงจะมาเป็นผู้ชายก็เพราะกรรมเราจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนก็เพราะกรรมจะมาเป็นราชามหากษัตริย์จะมาเป็นยาจกก็เพราะกรรมเราจะเป็นคนขาวคนดำเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกก็เพราะกรรมเราได้ทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นงั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วกรรมก็จะมีที่เป็นกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีทีนี้พอเข้าใจคำว่ากรรมโดยความหมายกลางๆอย่างนี้แล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงดีก็มีคุณเดินใจ
0: มีมากด้วยเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวอย่างอัครสาวิกาทั้งหลายเราภิกษุณีที่เป็นอัครสาวกทั้งหลายแต่ก็ว่าอัครสาวกพระอาจารย์หมายถึงเอสีติมหาสาวกทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ได้เอตทัคคะที่องค์สำคัญสำคัญผู้หญิงก็มีทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิงท่านเหล่านั้นก็เกิดเป็นผู้หญิงมาตลอดยินดีในความเป็นหญิงนี่ก็กรรมแต่ว่าผู้ถามเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำไมฉันต้องมาเจอสิ่งที่ฉันไม่น่าพอใจแบบนี้อะไรแต่คนที่เขาแฮปปี้กับความที่เขาเป็นผู้หญิงก็มีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้อะไรถ้าสมมติเรามองว่าไม่ดีเลยฉันไม่อยากเป็นอ่ะแต่ฉันนั่นต้องมาเป็นอันนี้แสดงว่ามันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยากเป็นแล้วก็ได้มาเป็นไม
0: ่
1: เหมือนกันตรงไหนก็มีแง่มุมตรงนี้ที่โดยท่านพระนนท์ได้เคยอธิบายไว้นะอันนี้มีที่มาอยู่ในเทระคาถาถ้าว่าจะไม่ผิดนะน่าจะเทระคาถาแล้วก็เป็นคำอธิบายที่พูดถึงท่านพระนนท์เนี่ยได้ปรารภเรื่องของตัวท่านเองในที่ว่าท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: เ
1: คยเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3โดยการที่ไปคบชู้หรือไปบริวารไปล่วงภรรยาของผู้อื่นหญิงที่มีสามีรักษาไปล่วงเกินคำว่าล่วงเกินหมายถึงประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีรักษาก็คือเขาแต่งงานแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณไปประพฤติผิดจารีตจารีตก็คือต้องแต่งงานกันก่อนน่ะคุณถึงจะทำมีอะไรกันได้แต่ว่าคุณดันผิดจารีตนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงโสดแต่ว่ามีสามีรักษามีพ่อแม่รักษาคือต่อให้โสดก็มีพ่อแม่รักษาใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดคือการประพฤติผิดจารีตเป็นป่านั้นถ้าทำผิดแล้วเป็นยังไงตายไปตกนรกอ่ะตกนรกก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ฟื้นจากมานรกแล้วก็ต้องไปนรกแบบน้อย นรกที่แบบไม่ต้องลึกมากอีกสักพักนึงฟื้นมาจากนรกที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็ยังจะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วให้เขาตอนก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวผู้แล้วก็ให้เขาตอนสักระยะนึงแล้วก็ค่อยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นโสเภณีก่อน
0: เ
1: ป็นโสเภณีเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ไม่ต้องเป็นโสเภณีแล้วก็หมดจากกรรมข้อนั้นจึงค่อยมาเป็นผู้ชายได้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้ารับเต็มๆนะรับเต็มๆคุณไม่ได้ทำความดีใดๆเพิ่มขั้นตอนมันก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: ในการที่ว่าบาปกรรมข้อนั้นมันถึงจะหมด
0: หนักอยู่นะเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่คุ้มไงไม่คุ้ม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไม่คุ้มเสีย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าสุขเล็กน้อยที่เราประพฤติล่วงเกินไปความประมาทนิดหน่อยโทษนี่มันเยอะไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในปัจจุบันนี้จากความที่เราอยู่ในเพศสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากแบบนี้ก็ได
0: ้
1: เป็นไปได้นะ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ตามบางทีก็ยังจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเทยก็คือมีความเป็นชายอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยินดีในความเป็นชายของตนไปก่อนสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่ก็อาจจะแบบหลายชาติหน่อยเนาะจนกระทั่งว่าต้องหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วจึงจะค่อยมาเป็นมนุษย์เพศชายที่ยินดีในความเป็นชายของตนเป็นอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: ลำดับขั้นมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินดีจุดไหนแสดงว่ามันต้องมีปมมีอะไรค้างคากันมายังไงในที่นี้ก็จึงเรียกว่าเป็นกรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เรามีกรรมที่เราจะได้ทำมาคำถามในที่นี้ก็มีอยู่ว่าแล้วจะเราจะเร่งแบบกระชับกระบวนการตรงนี้เข้ามาได้ไหมเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดนานเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้จะไปยินดีในเพศสภาพของตนก็ไม่ต้องอยู่นานได้เหมือนกันโดยท่านก็จะเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเอาเกลือเนาะไปผสมกับน้ำแล้วเกลือคือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งในที่นี้เราได้ทำไปแล้วนั่นก็คือการประพฤติผิดในการประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆและทำไปแล้วในอดีตทำให้ตอนนี้เราไม่แฮปปี้กับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้น้ำตรงนี้ต่างหากเป็นปัจจัยที่เราแก้ได้ปริมาณเกลือเราเพิ่มหรือลดไม่ได้ตัวว่าเราได้ทำไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเอามาผสมน้ำถ้าผสมน้ำน้อยเช่นคุณเอาเกลือก้อนหนึ่งไปใส่น้ำแก้วหนึ่งชิมดูเป็นไง
0: เค็มเจ้าค
1: ่ะแต่ถ้าเอาปริมาณเกลือเท่ากันหรือเกลือก้อนขนาดเท่ากันแต่คราวนี้ไปผสมในน้ำในแม่น้ำผสมในแม่น้ำอ่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นก็จะไม่มีรสเลยไม่มีเลยแค่ไม่มีเลยนะเจ้าค่ะ
1: นั่นก็เพราะว่าปริมาณน้ำมันมาก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วปริมาณน้ำตรงนี้แหละที่เราควบคุมได้ตอนนี้เราก็เอาน้ำมากๆมาผสมสิเราอย่าเอาน้ำน้อยๆความเค็มนั่นจะเปรียบเหมือนกับผลของเกลือถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เกลือคือมันทำให้เค็มใช่ไหมเค็มเป็นผลของก้อนเกลือแต่จะเค็มมากเค็มน้อยมันมีตัวแปรตัวหนึ่งนั่นก็คือปริมาณน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมไว้แล้วนั่นคือประมาณเกลือเรามีแล้วตอนนี้เราทำไงมันเค็มลดลงเค็มลดลงคือผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยฉันจะไม่แฮปปี้กับเพศสภาพของฉันจะไม่แฮปปี้กับใดๆก็ตามที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คุณก็เอาน้ำมาผสมสิคุณจะได้แฮปปี้ให้มาก
0: เจ้าค่ะ
1: น้ำในที่นี้คืออะไรคือบุญนั่นเองบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้นะบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้ทั้งทานศีลภาวนาหมดเลยนะ
0: การ
1: ศีลบำเพ็ญคุณใส่เข้าไปเลยผสมลงไปเดี๋ยวจะทำให้จากที่เราแบบว่าไม่แฮปปี้ในไม่ว่าจะเพศสภาพความเป็นอยู่ได้ๆเราจะมีความสุขขึ้นมาได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เราจะไม่ได้มารังเกียจในเพศสภาพของตัวเองไม่ต้องจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือคุณอาจจะยังเป็นกระเทยเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายว่ากระเทยเป็นกระเทยแล้วไม่ดีนะ แต่ว่าอย่างน้อยคุณยังมีความสุขอ่ะเช่นอาจจะมีเงินทองอาจจะมียศตำแหน่งอาจจะอยู่ในสังคมที่เขายอมรับอ่ะไม่ได้อยู่ในสังคมที่เขาไม่ยอมรับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่สมมติว่าถ้าคุณเป็นกระเทยอยู่ในประเทศมุสลิมเนี้ยโอ้มัน
0: ลำบากเลย
1: ลำบากเลยยังลำบากกว่าอยู่เป็นกระเทยอยู่ประเทศไทยอ่ะใช่กระเทยอยู่ประเทศไทยนี่เขายังยอมรับอ่ะใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะอยู่คนละสภาพแต่ขึ้นกับอะไรเนี่ยขึ้นกับปริมาณบุญที่เรามี
0: เจ้าค่ะ
1: บุญที่เรามีนั้นก็คือปริมาณนานนั่นเองเราก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วให้มั่นใจเถอะว่าด้วยบุญกุศลนั่นคือกรรมที่เราทำอีกเหมือนกัน
0: กรรมดีนะเจ้าค่ะ
1: ใช่กรรมที่จะแยกสัตว์ให้สามหรือประนีก็คือตรงที่เราทำปัจจุบันนี่แหละไอ้ที่เราทำมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่เราแก้ไขได้ปัจจุบันคือเราทำความดีไม่ใช่ว่าแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ทำได้ปัจจุบันเราทำอะไรได้แน่นอนเพราะมันเป็นทางเลือกของเราหร
0: ือ
1: ว่าเราจะจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะสามารถเลือกที่จะทำความดีปัจจุบันเพื่อให้อนาคตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเชื่อป่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะผมคิดว่าแล้วการที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะทั้งทานศีลและภาวนาเนี่ยก็นอกจากจะได้บุญอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ท่านผู้นั้นเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะคือยอมรับสภาพแล้วก็มีความผาสุกดีได้พอรู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบุญใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นต่อไปก็คือกรรมน้อยลงนะเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: กรรมน้อยลงหมายถึงไม่ใช่
0: ว่าก
1: รรมชั่วน้อยลงกรรมคือการกระทำดีของเรามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: กรรมชั่วที่เราทำมาไม่ใช่ว่าน้อยลงแต่ว่าวิบากของกรรมมันจะเบาบางลง
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นความเชื่อหนึ่งที่คือพระอาจารย์อยากจะใช้บทเรียนจะได้ให้รัดกุมมานะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าเพราะว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีความเห็นว่ามีทิฏฐิว่ามีความเข้าใจว่ามีมุมมองว่าอย่างนี้ว่าทำกรรมอย่างใดได้อย่างนั้นมุมมองเนี่ยทิฏฐิเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิดหมายความว่าไม่ได้จะทำให้กิเลสลดซ้ำยังทำให้กิเลสเพิ่มเพราะอะไรเฮ้ยยังไงนะเราก็ไม่เข้าใจถูกหรอกว่าทำสิ่งใดก็ต้องได้อย่างนั้นผิดเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรถ้าสิ่งนี้เป็นจริงนะเช่นคุณฆ่ายุงอะไรเงี้ยคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดนี้เป็นจริงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่า
0: เจ้าค่ะ
1: นี่มันถึงจะถูกคุณทำยังไงฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันก็ไปฆ่ายุงงั้นถ้าคุณต้องได้รับอย่างคุณต้องได้อย่างนั้นนะก็แสดงว่าฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงแล้วเขาก็มาฆ่าฉันไอ้คนนั้นแหละมาฆ่าฉันโอ้แล้วมันจะไปลงล็อกกันอย่างนี้ได้ไงมันยากเลย
0: อ
1: ย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดมันคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะมิจฉาทิฏฐินี่ไปตกนรกนะคุณใหญ่ใ
0: หญ่เจ้าค่ะ
1: คุณเข้าใจอย่างเงี้ยคุณไปตกนรกนะหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรคุณทำสิ่งใดนะคุณก็จะได้รับผลของกรรมนั้นมีคำว่าผลคือวิบากของกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นเป๊ะๆไม่ใช่ว่าคุณไปฆ่ายุงคุณต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าผิดแต่ถ้าคุณฆ่ายุงผลของการฆ่ายุงการฆ่านั้นจะทำให้เราอายุสั้นจะทำให้เราไปเกิดในนรกอันนี้คือผลของกรรมชั่วนั้นเช่นผลของการพูดโกหกก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ยินแต่คำโกหกไม่ใช่แต่ผลคือคุณจะไปตกนรกหรือไม่ก็พูดแล้วเขาจะไม่เชื่
0: อ
1: น
0: ี่
1: คือผลของกรรมชั่วนั้นหรือถ้าเรามีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เรามีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มาฆ่าเราหมายเป็นคนละอย่างแต่ว่าผลคือเราจะอายุยืนเราจะไปสวรรค์อย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนี่นะฮะจึงจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราความเข้าใจเนี่ยผ ความเห็นแบบเนี้ยหมายถึงมุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะสามารถทำอะไรได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันฆ่ายุงไปแล้วฉันต้องไปเกิดเป็นยุงสิถ้างั้นเนี่ยโอ้ยฉันทำอะไรไม่ได้จิตเขาจะน้อมไปในการไม่ทำอะไรไงไม่ปรารภความเพียรก็อะไรมันทำไปแล้วมันก็คงจะแก้ไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดเลยแล้วพอคุณไม่ปรารภความเพียรคุณไม่ทำความดีเป็นไงตกนรกป๋อมไปต่อหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน
0: ใช่
1: ไหมแต่พอเราบอกว่าไอ้ผลเนี่ยไอ้ผลมันเจือจางได้ด้วยนะหมายที่ว่าถ้างั้นเราทำความดีสิแล้วเขาจะมีความเข้าใจข้อนี้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรกับชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยคุณใจในการที่ว่าคุณมีมุมมองมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเข้าใจเรื่องกรรมและเรื่องผลอย่างดีแล้วแล้วเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกถามมาว่าเราสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวาสในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือตามมรรคแปดเขาถามมีควรจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามควรจะเป็นอย่างนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาทำให้มรรคแปดของเราเนี่ยมันมีปัญหาต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมแต่เทคโนโลยีนี่คืออะไรบ้างเราไล่มาตั้งแต่สมัยยุคหินอะยุคหินเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เทคโนโลยีสมัยนั้นมันอะไรพลังงานแทนที่คุณจะต้องรอไฟจากฟ้าผ่าแล้วก็จุดเพลิงขึ้นมาโอ้ยฉันอยู่ยากนะแต่ว่าคุณหาวิธีจุดไฟขึ้นมาได้โดยใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ตามหรือเทคโนโลยีสมัยนั้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณใช้ประยุกต์ใช้เรื่องเชื้อเพลิงขึ้นมาให้ดีขึ้นให้มีแหล่งพลังงานที่เหมาะสมเรารู้จักทำฟืนให้แห้งมีระบบถ่านไม้นี่ก็เทคโนโลยีมานะ
0: เ
1: สร็จแล้วต่อมาปุ๊บเทคโนโลยีสมัยต่อมาก็คือการทำการเกษตรคุณรู้จักเทรนพวกปศุสัตว์ฝึกปศุสัตว์ขึ้นมาให้มันช่วยเรื่องงานการเกษตรนะมีระบบเพาะปลูกมีระบบเก็บพันธุ์พืชมีระบบการควบคุมอากาศนี่ยุคสมัยนั้นนะแล้วถามว่ามันมามีผลต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมมรรคแปดก็คือหมายถึงพูดคิดทำร่างกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาอีกคุณมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกโอ้มันเร็วไปเอาระบบน้ำมันก่อนมีระบบน้ำมันมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกจนถึงปัจจุบันมีระบบสื่อสารไร้สายมีระบบ AI มีเทคโนโลยีมาตลอดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถามว่าเทคโนโลยี breakthrough แต่ละอย่างแต่ละอย่าง S curve แต่ละ curve แต่ละ curve ที่มันมีโผล่มาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งควรจะเป็นคำถาม
0: เจ้าค่ะนี่จุดนี้ถามจุดนี้ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่อันนี้ถ้าถามอย่างนี้แล้วคำตอบมันจะเป็นอะไร
0: คำตอบโยมว่าอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ว่าเราจะยอมให้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารบกวนหรือว่ามากลบทำให้เราลืมปฏิบัติบูชาไปลืมปฏิบัติตามมักแปดหรือเปล่าจะฉายเฉไปหลงเรียกว่าหลงเคลิบเคลิ้มงัวเมาในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นเล่นเกมบ้างแบบดูโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะจนละเลยการปฏิบัติไปยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ยมบานยมบานก็จะแนวว่าอะไรล่ะคือมักแปดศีลสมาธิปัญญาเอาพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญาสมมติว่าด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกไม่ว่าคุณจะมีปุ๋ยคอกไม่ว่าคุณจะรู้จักเก็บพันธุ์พืชเอาไว้อะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเลยใดๆนะ
0: ฮะ
1: สมัยโน้นเลยเพิ่งมนุษย์เพิ่งรู้จักการเพาะปลูกเทคโนโลยีนะนี่เทคโนโลยีนะแล้วถ้าคุณเพลินไปในการทำมาหากินเพลินไปในทำมาหากินคุณไม่ได้จะมาแบบว่ารักษาศีลไม่ได้จะมาแบบว่าดูแลครอบครัวให้มันดีก็เพลินไปในการทำมาหากินอ่ะแล้วยังน้ำซ้ำ ฆ่าสัตว์ยังหนำซ้ำเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ปฏิบัติมรรคแปดไม่ได้คุณใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ถูกใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกหมายความว่าไงหมายความว่ามันไปขวางกั้นการปฏิบัติมรรคแปดของเราเอ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเราจะเอามาใช้ให้ถูกก็ได้อยู่นะเช่นเราก็ไม่เพลินไปในการทำมาหากินนั้นในการเพาะปลูกนั้นแต่เราเอาความรู้ในการทำการเกษตรนั้นเอ้ยมาเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเอ้ยเรามีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เป็นการให้ทานยิ่งก็เวิร์กอยู่นะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการทั้งเอาที่ดีๆก่อนก็คือสนับสนุนให้เราปฏิบัติตามมรรคแปดได้ในที่นี้แต่ fast forward มาความเป็นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือว่าเฮ้ยคุณเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ในการที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยว Twitter ถามอาจารย์นี่ว่าท่านมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าไงเพิ่นท่านออนไลน์อยู่ปุ๊บต่อมาปุ๊บเราเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีปุ๊บอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุณเสิร์ชปุ๊บเจอทันทีปุ๊บคุณถาม AI ปุ๊บมันตอบให้ปุ๊บทันทีปุ๊บ
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เข้าถึงได้รวดเร็วดี
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ฉับพลันโอ้ถ้าเป็นระบบการเกษตรแบบเกษตรชีวิตเกษตรกรรมสมัยก่อนที่ว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นปีๆกว่าคุณจะเดินทางถึงไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนนู้นนะคุณต้องหมดฤดูทำการเกษตรก่อนนะคุณต้องรอฝนให้มันหยุดก่อนนะให้มันเป็นฤดูแล้งก่อนนะเดินทางได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ที
1: น
0: ี้
1: มันก็ดีขึ้นเราใช้ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นเพลินไปในเรื่องอะไรที่มันแบบhate speech บ้างอ่ะเรื่องดราม่าบ้างอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราใช้สิอยู่ที่เราใช้ยังไงให้สามารถที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราได้แล้วเรามีทางเลือกตรงนี้ไอ้ความสามารถในการที่จะเลือกได้นี้นั้นน่ะคือสติคุณเดินใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวะในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีเนี่ยควรจะต้องมีสตินะให้มากเพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราไม่งั้นเราก็จะตกเป็นทาสของเครื่องมือนั้นตกเป็นทาสของมารหมายความว่ามารก็จะใช้เทคโนโลยีนั้นนั่นแหละมาทำให้เราเพลินไปให้เราไม่ไปตามทางมรรคแปดนั่นแบบที่มันก็เคยใช้มาตลอดในการที่ว่าไม่ว่าจะใช้เรื่องการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีใดๆเครื่องมืออะไรมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้แหละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกด้วยนะคุณใจต่อให้เทคโนโลยีอะไรที่มันยังไม่มาในปัจจุบันนี้ไม่รู้สิอะไรอ่ะยังอาจจะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ก็ได้ AI เวอร์ชันหนึ่งอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ AIเบสิกแล้วนี่คือมัน AI ซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่า AI ธรรมดามากๆแน่นอนนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มันยังไม่มานะแต่ถ้ามันมาแล้วอ่ะโอ้เราจะอยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะอยู่ยังไงก็ต้องมีสติเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็จะใช้เครื่องมือใหม่ๆนั่นแหละมาทำให้เราออกจากมั้ยเราก็ใช้เครื่องมือเดิมๆของเรานี่แหละมาทำให้เราตั้งอยู่ในมั้ยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยการเลยนะ
0: เจ้าค
1: ่ะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงคนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมนี้นั้นก็ใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยเวิร์กเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เวิร์กเหมือนเดิม
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือเดิมๆที่มันจะเวิร์กเหมือนเดิมเนี่ยเราจึงได้เปรียบตรงนี้คือพระอาจารย์มองว่าเป็นการได้เปรียบไงไม่ใช่มองว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมือใหม่ๆทำไมเราไม่มีเครื่องมือใหม่ๆเลยไอ้เครื่องมือเดิมๆเนี่ยที่เราได้เปรียบเพราะอะไรคุณใจเพราะว่าการฝึกก็ตามการพัฒนาก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว มาซะอีกเสียเปรียบตรงที่ว่ามันจะต้องไปเทรนแบบไปอบรมใหม่คุณต้องใช้ AI ยังไงในการที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่มันชำนาญอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องไปสอน
0: มัน
1: ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้เครื่องมือที่มันเรามีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราได้เปรียบของเราตรงนี้มันก็ได้เปรียบของมันตรงนั้นด้วยความได้เปรียบซิเปรียบในสนามใดสนามหนึ่งสนามเนี่ยมันคือจิตของเราตอนนี้เราจะให้ความได้เปรียบเกิดขึ้นที่เราอยู่ที่เราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนเราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนตอนนั้นเรามีพลังเราจะทำสิ่งนั้นให้มีพลังเราจะได้เปรียบในสนามนั้นได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็ถามมาว่าคนที่ทำกาละแล้วหรือว่าสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะไปอยู่อนาคามีได้อย่างไรเจ้าค่ะแล้วผู้ที่อยู่ในชั้นอนาคามีเนี่ยท่านดำเนินชีวิตกันอย่างไรเพื่อที่จะรอไปสู่พระนิพพานต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่นั่นเป็นนานแค่ไหนถึงจะได้สู่นิพพานเท่าไหร่ที่มุ่งเท
1: ่าไหร่อนาคามีหมายถึงผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เอาไว้แต่คนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็จะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่3เรียกว่าอนาคามีคือคุณเดินไปตามทางจนถึงว่าคุณเกือบจะถึงนิพพานแล้วเกิดอีกชาติเดียวอย่างมากแล้วชาตินั้นไม่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยแต่จะไปเกิดในชั้นพรหมที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมแต่จะไม่ใช่สวรรค์ธรรมดาด้วยนะสวรรค์ธรรมดาก็สวรรค์6ชั้นแล้วก็นี่ขึ้นเลยขึ้นไปอีกก็เลยเป็นชั้นพรหมเกิดเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาสพรหมเรียกว่าเป็นอนาคามีจะทำยังไงใช่ไหมก็จะต้องเดินตามมรรค8จนกระทั่งมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มแต่มรรค8เรียกง่ายๆมี3อย่างศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเต็ม3อย่างสุดยอดเลยสูงสุดคืออนาคามีอรหันต์ถ้าแค่2ใน3เต็มปัญญายังไม่เต็มแต่สมาธิและศีลเต็มอันนี้ก็เป็นอนาคามีถ้า2 อย่างไม่เต็มคือสมาธิกับปัญญายังไม่เต็มแต่ศีลเต็มอันนี้เป็นขั้น1ขั้น2คือโสดาบันกับสกทาคามีแต่ทีนี้ถามจงมาในขั้น3เนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าสมาธิต้องเต็มศีลก็ต้องเต็มเราจะศีลเต็มได้ศรัทธาต้องเต็มศรัทธาเต็มศีลเต็มเป็นโสดาบันศีลเต็มแล้วสมาธิเต็มด้วยนั่นอนาคามีสมาธิเต็มแล้วปัญญาเต็มด้วยนั่นคืออรหันต์โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเราจะตายตรงเนี้ยแล้วคุณจะไปเกิดเป็นอนาคามีคือจะอยู่ในระดับ3คุณต้องสมาธิเต็มโอเคนี่คือแนวทางเนาะ
0: เจ้าค
1: ่ะแล้วเต็มแล้วแล้วเขาไปอยู่กันแล้วเขาอยู่ยังไงโอ้เขาชิลมากเลยเดินใจเพราะอะไรเพราะสมาธิเขาเต็มแล้วคำว่าสมาธิเต็มเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับคนสมาธิไม่เต็มเอาสมาธิไม่เต็มนี่เป็นยังไงก่อนนะเดี๋ยวก็จะแบบฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จะแบบคิดมากเดี๋ยวก็จะแบบว่าร้อนร้อนเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะแบบว่าคือมันจิตมันจะไม่ค่อยสงบอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนจิตไม่สงบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าสมาธิคุณเต็มนะนั่งอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นกินข้าวอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นนอนอยู่ตรงไหนก็สงบตรงนั้นเดินพูดทำงานตรงไหนก็ด้วยความที่สมาธิคุณเต็มแล้วคุณก็สงบตรงนั้นตรงนั้นนะมันอยู่เป็นสุข
0: สงบตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิเต็ม
0: นะทีของชีวิตเจ้าค่ะ
1: ว่าสมาธิเต็มนี่คือประเดียบที่อยากให้ฟังถึงความเป็นมนุษย์เนาะทีนี้ความที่ว่าถ้าเขาเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเขาสงบอย่างนั้นไงพบนั้นเขาก็จะสงบอย่างนั้นอยู่ตรงไหนเขาก็สงบเขาจะชิลคำว่าชิลเนี่ยนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่าชิลเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเราก็มามีกิจกรรมเล่นกันแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ไม่ใช่
0: ไม่
1: เพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิลๆแบบมนุษย์เนี่ยก็คือคุณเสพกามมีความสุขต่างๆในร่างกายแต่มันจะชิลๆของพวกอนาคามีของคนที่ได้สมาธิเนี่ยคือเฉยๆชิลๆจริงๆเลยนะแบบเฉย ไอ้ถ้าคนทั่วไปก็บอกเอ้ยน่าเบื่อเว้ยเออมันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยเขาอยู่เฉยๆกันด้วยความเป็นพรหมเนี่ยโอ้น่าเบื่อไม่อยากจะไปอยู่นานๆแบบนั้นแสดงว่าคุณยังไม่ได้สมาธิไม่ต้องพูดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณได้สมาธิแล้วจะเข้านานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานยิ่งชอบยิ่งนานยิ่งดีก็จะคิดอย่างนี
0: ้
1: มองคนละแบบแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กันด้วยสมาธิยังไงแล้วความที่ว่าอยู่เป็นพรหมเนี่ยคุณใจมันไม่มามีปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดท้องมันไม่มี
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวก็ห้องน้ำเดี๋ยวต้องสร้างบ้านเดี๋ยวเดินทางไม่มีแบบมันอิ่มทิพย์ที่อยู่ก็ทิพย์ที่อายุทิพย์โอ้มีแต่สุขไม่มีทุกข์มากวน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะไม่อยู่สมมติเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงเดี๋ยวปวดหัวกับช่างแล้วเดี๋ยวปวดหัวกับแบบแล้วจะหิวข้าวทำไงต้องไปซื้อนั่นมากินแล้วต้องถ่ายท้องอีกโอ้จิบาจังแต่ว่าเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาพวกนี้เรื่องชีวิตเขาเป็นสุขอยู่มากยิ่งนานยิ่งเขาไปแฮปปี้เลยเข้าใจไหมทีนี้มันก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าประเภทไหนแต่เป็นประเภทที่ว่าเกิดปื้นหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยก็
0: ม
1: ีแล้วก็ปรินิพพานไปหรือบางทีต้องเกินกึ่งหนึ่งหรือบางทีเกือบจะหมดอายุขัยจึงค่อยเป็นมันจะมีอยู่อีก5แบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับการเป็นอนาคามีจนกระทั่งมุ่งไปถึงนิพพานนะเจ้าค่ะเรียนหวังใจว่าตัวท่านเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้คือปล่อยได้รับความรู้ตามไปด้วยได้แง่คิดดีๆตามไปด้วยจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีนะคะแต่ถ้าหากว่ายังอยากจะรับฟังเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็เคยเทศมาแล้วในรายการธรรมารับอรุณของเรานี่แหละท่านก็ลองไปค้นอันเก่าๆฟังดูหรือไม่ก็ลองไปสืบหาใน Google เกี่ยวกับเรื่องของอริยะบุคคลก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบที่ในรายละเอียดทั้ง5ประเภทว่าเมื่อไหร่ท่านถึงจะได้ไปถึงนิพพานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เหลืออยู่ในรายการเนี่ยค่ะอีกไม่กี่นาทีนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตย้ำถึงกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้คืออาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนนี้นะคะเราจะมีการจัดงานวันบูรพาจารย์ซึ่งก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรครูบาอาจารย์ของเราซึ่งได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่30สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2565นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรดิฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้เลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือเราจะมีการจัดงานวันบุรพาจารย์ในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ในเวลาบ่ายโมงตรงโดยท่านผู้ฟังก็สามารถมาร่วมงานฟังสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์หลังจากนั้นเราก็จะมีการปฏิบัติบูชาท่านโดยการเอากันเทศของท่านสักกันหนึ่ง30นาทีมาทำสมาธิปฏิบัติร่วมกันไปแต่พระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างใดๆอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วในงานวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่เรามีต่อหลวงพ่อเพื่อพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่มาในงานวันนั้นก็สามารถที่จะรับการเทศตอนใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยจะส่งเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดหรือสำหรับท่านที่ทำไม่เป็นในวันนั้นเราก็จะมีสื่อนะอาจจะเป็น SD card เป็น USB drive แจกให
0: ้
1: สำหรับท่านที่ทำไม่เป็นก็สามารถรับฟังตอนใหม่ๆกันที่ของหลวงพ่อได
0: ้วัน
1: นี้การที่เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นสังฆานุสติและสติของเราก็จะเลื่อนขั้นขึ้นมีกำลังมากขึ้นจะเป็นบุญเป็นกุศลกับเรานั่นเองเป็นบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เข้ากับข้อธรรมะที่ว่าคนเราก็ต้องมีความกตัญญูแล้วก็กตเวทีคือทำตอบแทนพระคุณท่านด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านนำลูกศิษย์ลูกหาทำถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิเจพาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เลยนะคะบ่ายโมงตรงของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ค่ะวันปุรพาจารย์ค่ะส่วนสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกหรือว่าการไปอินเดียในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ก็ขอเชิญท่านไปรับชมแล้วก็รับทราบกันได้ที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือ panya.org ค่ะก็จะสมัครไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือจะร่วมไปอินเดียด้วยกันก็เรียนเชิญเลยนะคะค่ะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Tower by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับรองได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Tower by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน

0: ยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
3: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์งันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4 มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4 มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
5: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6 ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปริมปราศภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569แรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณปณิศรา
1: สวัสดีค่ะคุณอรวรรณครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกนะคะที่ได้จัดรายการคู่กันนะคะแล้วก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เดินมาทำงานนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนลงมานิด
1: ๆครึม
0: ๆครึมๆนะคะค่ะก็ถือว่าก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีก็ตกบางทีก็อยู่ดีๆก็หยุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: ถูกต้องนะคะว
0: ัน
1: นี้กับข่าวยามเช้านะคะอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยค่ะติดตามกันได้ทั้งช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทางช่องทางหอกระจายข่าวนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Live ข่าวยามเช้านะคะเดี๋ยวรอขึ้นไลฟ์อีกสักครู่นะคะ
0: ใช่
1: ก
0: ็
1: จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่เรารู้กันในทั้งข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงเรียนก็อาลัยนักเรียนม.1เด็กหญิงที่เป็นเหยื่อกราดยิงรายที่9ก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเด็กหญิงชั้นม.1 อีกรายนึงค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนค่ะบอกว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์และขอส่งกำลังใจให้ความห่วงใยกับครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งรวมถึงผ่านพ้นความสูญเสียนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความโศกเศร้าแก่คณะครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนอย่างมากโดยโลกออนไลน์ก็ร่วมแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็ถือเป็นรายที่9นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนอกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ทางตำรวจเนี่ยมีการเชิญเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะกว่า20รายเร่งสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีก่อกราดยิงนะคะภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการเชิญคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของเด็กชายที่ก่อเหตุรวมกว่า20รายเข้าให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สอบปากคำเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยด้วยให้กับข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นการทยอยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็เป็นการบอกเล่าเนาะที
0: ่
1: เขาบอกว่าก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย
0: ค
1: ือน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถามหาคุณครูท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูภาษาไทยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เด็กชายคนนี้เนี่ยตามหานะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะ
0: คะ
1: ส่วนคุณพ่อนะคะของน้องที่ก่อเหตุเมื่อวานก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเมื่อวานนี้คือไม่ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีการให้ปากคำ
0: เข้ามาแล้ว
1: นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งเรื่องของที่มาของกระสุนปืนนะคะว่ามีที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ต่างนะคะในเรื่องของการใช้ปืนนะคะใช้อาวุธแล้วก็การสอบปากคำเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยพบว่าเด็กชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยชอบเล่นบีบีกันก็เป็นกีฬาประเภทนึงนะ
0: คะ
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามันเกี่ยวข้องกับทักษะนี้หรือเปล่านะคะส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยคือพบ จำนวนกระสุนเนี่ยทั้งหมด98นัดนะคะใช้ไปแล้ว34นัดซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่ามันมาได้ยังไงนะคะตรงนี้ก็ต้องไปดูประกอบกันกับพยานหลักฐานอื่นๆแล้วก็จากลักษณะการใช้อาวุธเนี่ยคือทางตำรวจเขาก็บอกว่าสันนิษฐานนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกในการที่ใช้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะคะซึ่งประเด็นนี้ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงประสานสนามยิงปืนด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าเคยมีการฝึกซ้อมอะไรกันมาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลนะคะอย่างละเอียดนะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุกราดยิงนะคะที่สภ.ปลายบางด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันวันนี้นะคะว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
0: พูดถึงเรื่องถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงเครื่องกระสุนต่างๆว่าเด็กอายุขนาดนี้มีกระสุนในครอบครองเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็ย้ำกับผู้ครอบครองปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ความจริงแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่กรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะกรณีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนแขวนไว้หรืออาจจะวางไว้บนหัวเตียงแล้วก
1: ็มีเรียบร้อย
0: ถูกต้องเก็บไม่มิดชิดแล้วบางทีเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายในการเข้าถึงนะคะก็ต้องระมัดระวังในฐานะผู้ปกครองคุณคือผู้ที่รับผิดชอบ 100% ต่ออาวุธปืนที่ครอบครองอยู่นะคะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าขณะนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมดเพราะเป็นปืนเถื่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ตนเนี่ยยังเป็นนายกอยู่รวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากใครถือครองปืนเถื่อนแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับได้หรือถ้าทำคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านเนี่ยไปพบอาวุธปืนนะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะต้องมีข้อหาเพิ่มกระทงในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้นำปืนเถื่อนเนี่ยมามอบคืนให้กรมการปกครองมอบคืนให้อำเภอหรือสถานีตำรวจให้ลงบันทึกเอาไว้ว่าปืนเถื่อนผิดกฎหมายโดยธรรมชาติตนเองได้นำมามอบให้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งแล้วก็นโยบายให้ทำการตรวจตราอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันกรณีผู้ครอบครองปืนจะต้องมีทะเบียนเก็บให้มิดชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ซึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องหากลงทะเบียนระบุว่าเป็นของใครแล้วนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือนำไปยิงใครเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบเต็
1: ม
0: ๆแม้จะมาบอกว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาขโมยไปอ้างไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ตัวเองเก็บเองต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยหรือถ้าใครที่เคลื่อนย้ายปืนออกไปจากที่ตัวเองเก็บก็ต้องรีบแจ้งความไว
1: ้
0: ปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครแล้วเขาก่อเหตุเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำแบบนี้และเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีอย่างสูงสุดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายแล้วก็นำไปซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะคือท่านก็บอกว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเลยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี
1: ้
0: ตนเน้นย้ำเหมือนเดิมคือการเน้นเรื่องด่านตรวจตราหรือถ้าเราเนี่ยไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามนะหรือพกในรถน
1: ะ
0: นำออกจากเคหสถานโดยไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาแล้วก็โทษที่สูงสุดค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าในส่วนของสนามยิงปืนก็ต้องมีกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการปกครองแล้วก็จังหวัดไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนปืนทุกกระบอกเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนการซื้อลูกปืนซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนนี่แหละซึ่งสามารถควบคุมได้เพราะระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วแต่การไปฝึกฝนทักษะการยิงนอกสนามซ้อมเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมยากแต่เราสามารถ ควบคุมเรื่องปืนแล้วก็เครื่องกระสุนได้อย่าเอาออกนอกบ้านเอาพกติดตัวโดยอ้างว่าเพื่อความอุ่นใจว่ามีอาวุธอยู่คู่กายหากเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาท่านจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกเลยนะคือหลายคนบอกว่าพกปืนเอาไว้อุ่นใจ
0: ใช
1: ่มีปัญหาอะไรแต่คือเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่างั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการ
0: ใช้
1: อาวุธนะคะเรื่องความรุนแรงต่างๆแล้วก็พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน้องหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากให้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาเหมือนเข้มงวดกันแต่ละรอบ
0: ว่าหายล้อมคอก
1: เกิดขึ้นทีนึงก็เข้มงวดกันทีนึงพอเรื่องซาหายไปก็กลับมามีปัญหาแบบนี้ใหม่อีก
0: ถ้าเห็นในคลิปในโซเชียลจะเห็นว่าน้องเนี่ยน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเดินเข้าโรงเรียนพกกระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างใบนั้นเดินผ่านโรงเรียนเดินผ่านคุณครูผ่านเพื่อนๆเข้าไปนะคือมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นละ
1: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันนะเพราะว่าเมื่อวานนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็มีการประชุมนะคะกับทาง5กระทรวงพูดคุยกันเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเพราะว่าคือพูดกันจริงๆเลยเนี่ยโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะก็มีการประชุมหาแนวทางนะคะมีหลายท่านมีรัฐมนตรีหลายท่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะแล้วก็ผู้แทนของทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทางด้านรองนายกนะคะท่านรองนายกชนันเนี่ยท่านก็ย้ำว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในบ้านเราอะนะคะก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือดูแลความปลอดภัยของทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูในทุกมิตินะคะก็จะมีแผนเรื่องของแผนเปิดโรงเรียนนะคะตอนนี้เขามีการหยุดเรียนกันไปเนาะเป็นการพิเศษนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่รับผลกระทบเนี่ยคือตรงนี้จะต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตกันด้วยนะคะก็มีทางทีม MCAT ที่เขาเข้าไปดูแลสุขภาพใจของทั้งคุณครูบุคลากรแล้วก็เด็กๆกันนะคะขณะเดียวกันก็มีนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกของคุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะในที่เกิดเหตุซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะคะคือก็อย่างที่บอกหลายกระแสเขาบอกว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเรื่องของปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่คือเอาจริงๆนะเวลาเด็กๆเนี่ยมีปัญหาบางคนเนี่ยคือสมมติผู้ใหญ่บางคนนะสมมติเด็กๆ เขามาปรึกษาก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเด็กแกล้งกันเล่นกันเฉยๆ
0: เล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอก
1: จริงๆปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนคือเป็นเรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นบาดแผลที่เรียกว่ากัดกินเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงได้เลยนะ
1: นี่แหละคือปัญหาสำคัญนะคะนอกจากจะไปแก้กฎหมายแก้อะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูที่ต้นเหตุด้วย
0: ใช่
1: นะไปดูที่ต้นตอด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสังเกตการได้เป็นมาตรการที่จะใช้ในทุกโรงเรียนแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของบางคนนะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆได้นะคะถ้าคุณครูหรือว่านักเรียนอยากจะขอย้ายโรงเรียนนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องคัดกรองนะอย่างที่คุณอรวรรณบอกเลยคือเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต้องมีการคัดกรองความปลอดภัยตรงนี้เป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
0: ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วอ่ะแต่คือการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วก็ให้มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่านอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยยังเห็นชอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติภายใน90วันเลยคือการคัดกรองสุขภาพจิตทั้งครูแล้วก็นักเรียนเป็นประจำคือเอาจริงๆทุกโรงเรียนนอกจากจะมีครูแนะแนวที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อด้านการใช้ชีวิตนะคะนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเนี่ยก็สำคัญ
1: มาก
0: นะคะแล้วก็ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดคือถ้าเกิดว่ารู้สึกประสังเกตละน้อง มีปัญหาละที่เราในฐานะครูที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องจิตวิทยามากพออาจจะแนะนำหรือต้องบอกกับผู้ปกครองไหมหรือคุยกับเด็กเปิดใจไหมแล้วก็นำส่งคุณผู้เชี่ยวชาญต่อมาคือการเทรนทูเทรนเนอร์สำหรับคุณครูแนแนวนะคะซึ่งเอาจริงๆโรงเรียนเทพสุรินทร์นนท์ก็เสียคุณครูแนแนวไปเหมือนกันซึ่งเด็กๆก็รักมากนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้โดยอาจจะมีการจัดทำหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่ก้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาดูการทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำอ่ะมันเหมือนไม่
1: มันแยกส่วนไม่ได้
0: มันแยกส่วนไม่ได้ของแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์โดยมีแพลตฟอร์มต่างๆทั้งทัฟฟี่ฟองดูซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าประมาณ2เดือนเนี่ยจะสามารถใช้การได้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเซฟโซนให้ทุกคนสามารถพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถพูดที่ไหนได้อันนี้สำคัญมากเด็กบางคนเนี่ยกว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดได้เนี่ยเขารวบรวมความกล้ามานาน
1: ถูกต้อง
0: แต่เวลาพูดไปแล้วถูกปัดตกแบบไม่มีอะไรหรอกมันแค่เรื่องเล็กน้อยตอนนั้นฉันก็เคยเจอมาของแบบเนี้ยคือเขาจะกลายเป็นเขาไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: ถูกต้อง
0: มันเคว้งเหมือนกันนะ
1: แล้วคือความเป็นเด็กเนาะต้องยอมรับเลยว่าวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะยังน้อยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรื่องของการแก้ปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะไฟไหม้หรืออะไรเงี้ย
0: ต้อง
1: มีในการฝึกแผนเผชิญเหตุในทุกมิตินะคะมีจุดเสี่ยงหรือเปล่าตรงไหนแล้วก็เรื่องของการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งที่คุณวรวรรณพูด
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้คือสำคัญมากมากนะคะแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ตามส่งเสริมเรื่องของคุณภาพคุณธรรมความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะจริงๆช่วงคุณวรวรรณเรียนมีคาบโฮมรูมไหม
0: มีคาบโฮมรูมแต่ก็อาจจะเป็นโฮมรูมในการทำความสะอาด
1: นี่อ่ะอาจจะต้องปรับ
0: โฮมรูมในการทำความสะอาดหรือการเขาเรียกว่าอะไรการอยู่ร่วมกันอ่านก่อนเริ่มเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คืออย่ามองว่าปัญหาของเด็กเป็นเรื่อง
1: เล็ก
0: จริงๆนะเขามีแค่คุณอ่ะหมายความว่ามีแค่คุณครู
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ถ้าปัญหาในใจเขาไม่ได้ถูกแก้โดยผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเขาอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาแบบนี้แหละ
1: ถูกต้องที่บ้านก็เหมือนกันที่บ้านก็สำคัญคืออย่างถ้ากลับบ้านมาเนี่ยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะง่ายๆเลยค่ะคำถามง่ายๆเลยคือวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วให้พ่อให้แม่ฟังนะคะ
0: คือไม่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อาจจะบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรายังอยู่ตรงนี้เสมออะไรแบบนี้ค่ะ
1: เนาะแล้วก็อยากจะให้ที่บ้านเป็นที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาถ้าเราไม่รู้วิธีจริงๆเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์แต่ว่าอย่างแรกเลยคืออยากจะให้รับฟังโดยไม่ตัดสิน
0: นะอย่าเพิ่งบอกว่าผิดหรือถูก
1: หรืออย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเรื่องเล็กของบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆนะคะแล้วก็
0: เปราะบางจริงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างแต่เชื่อว่าหลายคนนะทุกคนผ่านในช่วงของการบูลลี่มาเนาะต้องมีแต่คำว่าต้องมีไม่ได้หมายความว่าควรจะมี
0: จำเป็นต้องมีนะไม่มีไม่ดีกว่าเสมอ
1: ถูกต้องนะคะ
0: การเติบโตมาด้วยความรักการเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็การมีเพื่อนที่ดีที่เพื่อนสมัยเรียนนะตอนนั้นตอนนี้คือมันเป็นความทรงจำดีๆมันกลายเป็นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิสังคมภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงนะคะ
1: ค่ะฉะนั้นนะคะทุกภาคส่วนนะทั้งโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานใหญ่ทางอย่างทางรัฐบาลเนี่ยคือต้องช่วยกันดูแลในส่วนของหน้าที่ของตัวเองนะคะที่จะทำให้มันไม่เกิดปัญหาทางนี้จากปัญหาทางจิตใจมันกลายเป็นปัญหาทางสังคมฉะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งทีม MCAT นะที่บอกก็ลงไปดูสภาพจิตใจนะคะเยียวยาสภาพจิตใจคือหลังจากที่ประสบเหตุการณ์นะคะที่มันรุนแรงมาเนี่ยก็ทั้ง นักเรียนเองคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยเนา
0: ะ
1: คือบุตรหลานเราเป็นยังไงในวันนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบตรงนี
0: ้
1: ต้องช่วยลดผลกระทบทางจิตใจนะคะแล้วก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ
0: สำคัญมาก
1: ที่น่าเชื่อถือ
0: ทุกคนอยากจะกลายเป็นครีเอเตอร์หลายๆคนอยากจะเป็นสื่อเป็นครีเอเตอร์ที่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดการพูดถึงมันสูงมากเพราะว่าแน่นอนมันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเป็นประเด็นที่ฮอตอิชชูที่โอ้ส่งผลกระทบทุกคนเป็นลูกทุกคนเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ร่วมสูงมากการเพิ่มเอ็นเกรดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าจรรยาบรรณมันสำคัญเพราะฉะนั้นเลือกรับสื่อที่พูดถึงข้อเท็จจริงมากกว่าดราม่าจริงๆค่ะเพราะว่า1คุณฟังนานๆเนี่ยคุณแม่ดิฉันเนี่ยฟังนานๆแล้วรู้สึก
1: เครียด
0: เครียดคุณแม่ไม่ฟังแล้วพอดูไปแล้วเขาเป็นแม่คนเขาก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยคนนั้นก็เสียชีวิตคนนี้ก็เสียชีวิตก็กลายเป็นรู้สึกว่ามันโศกเศร้าไปโดยที่หาสาเหตุไม่เจอออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะรู้สึกว่าตัวเองเสพข่าวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้เป็นคุณครูเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กนักเรียนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได
1: ้
0: หรือเรายังมีหน่วยงานรัฐนะคะก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวได้24ชั่วโมง
1: สายด่วนเน
0: า
1: ะ
0: สายด่วน1415นะคะก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นะคะเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีนักจิตวิทยานะคะคอยรับสายแล้วก็สามารถบอกปัญหาได้โดยที่ปลอดภัยไม่ต้องบอกชื่อบอกอะไรเลยคือสามารถพูดออกไปได้โดยเหมือนเรามีใครรับฟังสักคนหนึ่งนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักในใจได้ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อีกแล้วไข่ซีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้ เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีคล้องร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับ นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าเพิ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจงใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นครับซึ่งรัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาครับยืนยันครับเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆกำลังหลบซ่อนอยู่ถ้าเซลล์บรอดแคสต์ตึ้งดึงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้จึงเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่มีเสียงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโกษาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองล่ะครับจาก SME ไปดูกันที่โอท็อปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานไ ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนริเรโคโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโคโสครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อนและจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน9ทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองแหละครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับ โฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะพูดถึงว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะเปิดเผยว่าในช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งค่ะไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะโดยจะมีพื้นที่เฝ้าระวัง6จังหวัดภาคกลางค่ะได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครค่ะขอให้จังหวัดที่เสี่ยงเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วง6โมงถึง3ทุ่มนะคะแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนนะคะเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตลอดจนการเตรียมเครื่องจักรในการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือตลอดค่ะ
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตกวันไหนแล้วแต่บางทีก็มาตอนเช้ามาตอนบ่ายหรือมาตอนเย็นนะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะประกาศฉบับที่11นะเมื่อช่วงเช้าตอนตีห้านะคะซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงก็ช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนนะคะกำลังแรงคลื่นสูง2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะช่วงนี้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งไปอีก1วันนะคะคือวันนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีเราก็ได้นะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยละกัน
1: คอมเมนต์กระหน่ำมากค่ะไม่ได้อ่านครบทุกคนนะคะก็ต้องขอพระคุณทุกคอมเมนต์เลยที่ส่งกันเข้ามานะคะ
2: สวัสดีคุณวนิดานะคะส่งสติกเกอร์มาให้พี่สุเทพนะคะคุณพิสมัยนะคะคุณพี่พิสมัยบอกว่าสาระดีเยี่ยมค่ะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนปัญหาเกิดแต่ไม่กล้าบอกนี่ไงเห็นไหมเก็บไว้ถึงเวลามันไม่ไหวทางบ้านก็ไม่ช่วยเด็กเลยตัดสินใจทำเองนี่แหละนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใส่ใจดูแลกันนะคะแล้วก็พี่สมพรนะคะส่งสติกเกอร์มาให้
1: ค่ะแล้วก็คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่ารับฟังข่าวชัดเจนตีค้องร้องข่าวนะคะคุณพงษ์นเรศปราบสกุลบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางด้านคุณโกศลอัตโสพลนะคะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะแล้วก็กำลังติดตามรายการทุกวันครับที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับ
2: ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะต้องส่งต่อให้กับข่าวภาค7นาฬิกานะคะคุณคณิษฐายิ้มดีมารออยู่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
1: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม